ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

กำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

คุณกำลังฟัง BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FB

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM975 เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

พลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio You're listening to BP Radio Online Thailand

ออนไลน์ Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียล

0: 태미유
1: 야 카메라에 꿀레레 땀짜이
0: Whatever you want 충전하이 이루바이투 달콤넷랭 70% 잡땜 뉴뷰리과 심라팩콩 권진마이
2: 25 ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม 1 บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามไดรฟ์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา 2 เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจอยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม 1 บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้ เปิดบริการ 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน โทร 081-111-5033
3: 0965-628-7456 เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญ

0: อัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

รับผู้ฟังเข้าสู่ BP Radio สำหรับช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้เลยนะครับวันนี้เจอกันตรงกับช่วงเวลาของบ่ายโมงของวันที่14วันอังคารนะครับวันนี้14เดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นั่นเองนะฮะกับช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยครับเป็นไงบ้างวันนี้อากาศแต่ละที่ร้อนไหมฮะร้อนไม่เอ่ยหรือว่าอากาศเย็นนะครับที่เชียงใหม่ก็ครึ้มๆนะครึ้มๆมาเหมือนจะมีฝนแต่ก็ยังไม่ได้มีฝนมันเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันสว่างนะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็ยังเป็นอากาศที่ยังต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับและเช่นเคยครับบ่ายนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับซิมจาก True Detect นะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะครับ iPhone เป็นเจ้าของกันได้ที่ศูนย์บริการ True Detect ได้เลยนะครับและก็รวมไปถึงในส่วนของร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับนัวแซ่บกันได้นะครับที่ยำปูม้า7ยอดนะฮะฝากด้วยกันละกันนะครับที่เชียงใหม่ช่วงนี้ยังไปสะสมเสื้อได้อยู่นะครับทานครบ 1,000 บาทซื้อโค้กด้วยโค้กโคคาโคล่านะฮะที่ร่วมรายการขวดใหญ่แล้วก็กระป๋องเล็กมีสิทธิ์แลกซื้อเสื้อ FIFA World Cup นะครับลิขสิทธิ์ของแท้นะครับเสื้อ FIFA ของโค้กนะฮะที่เขาทำขึ้นมา Play the Game นะครับในช่วงของบอลโลกในปีนี้ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านรอบสุดท้ายรอบ8ทีมแล้วนะฮะก็กำลังตื่นเต้นกันตอนนี้พักวัน2วันเนาะก็จะเตะกันในวันต่อไปนะฮะก็ไปร่วมสนุกกันได้ที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่เฉพาะสาขาหลักนะฮะที่7ยอดช่างเคียนนะครับส่วนสาขาอื่นก็จะไม่มีโปรแลกซื้อเสื้อ99บาทตัวนี้นะครับก็ไปซื้อกันได้ที่ยำปูม้า7ยอดนะฮะฝากด้วยนะครับแล้วก็ร้านเจียวด้วยข้าวต้มบาทเดียวนะวันก่อนที่จะไปทานมาอร่อยมากเหมือนเดิมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแวะไปทานอาหารอร่อยมากหมูกรอบพริกเกลือกุ้งควิกเกลือนะฮะคุณฟังสมัยเลยจะสั่งหมูกรอบไป2รอบนะจานใหญ่ด้วยนะหมูกรอบพริกเกลือ2รอบนะฮะแล้วก็เมนูอื่นๆอีกมากมายเมนูปลานะครับเมนูผัดผักต่างๆที่นี่ทำถึงอร่อยทุกเมนูเลยร้านจะยาว2สาขาแยกลุยสันกำแพงครับสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าโครงการเชียงใหม่มิสเตอร์พาร์คนะครับแวะไปใช้บริการได้อย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจาก DJ ทัน DJ วินนะครับจะมีส่วนลดทันทีเลย 10% นะครับที่ร้านจะยาวแล้วก็ร้านยำปูม้า7ยอดด้วยจ้าฝากด้วยแล้วกันครับหรือว่าใครไปทานก็ส่งมาให้บอกดีเจได้เดี๋ยวดีเจทักไปบอกเจ๊ยาวหรือว่าทักไปบอกยำปูม้าเขาว่ามีลูกค้ามีแฟนรายการจากดีเจวินจะทานเนี่ยไปทานนะครับก็จะรับส่วนลดทันทีเลย 10% นะครับฝากด้วยนะเรามาทักทายกันดีกว่าวันนี้มีใครทักทายบ้างเอ่ยวันนี้โอ้โหมากันเพียบทีเดียวนะครับสวัสดีพี่สิทธิ์ด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยใจร้ายของ Blackhead นะครับทักทายพี่เดียวด้วยนะฮะช่วงบ่ายกับอากาศครึ้มๆอบอ้าวครับวันนี้ขอเพลงไม่ได้อยากไม่ได้ยากเลยนะฮะของดงประกรณ์ลำด้วยครับได้เลยพี่จะจัดให้ฟังนะไม่ได้ยากเลยนะครับพี่อดีพลังกูลจากลำปางครับทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลงเจ้าหญิงของบอยกฤษีพงศ์นะครับดีเจเป็นไงบ้างพี่อดีอยู่นี้ที่ลำปางโอเคไหมท้องฟ้าเป็นไงบ้างลำปางหนาต้นแอปโฟนนะครับสวัสดีครับทักทายครับพี่ดีเจขอเพลงรถของเล่นของเสือโคร่งนะครับได้เลยครับพี่ธงบามาเช่นกันครับจากบ้านถวายวันนี้ขอเพลงมีสิทธิ์แค่คิดถึงของไอ้น้ำเข้ามาด้วยครับพี่ศิรินาทักทายจ้าพี่ศิรินาทนะครับเซฮายด้วยกันนะแล้วก็พี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ครับเซฮายครับดีเจวินขอเพลงห่วงหาของเรือกล้วยบรรดาโบสถ์ด้วยละกันนะจ๊ะได้เลยเพลงนี้ดีไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะฮะก้อยลาดพร้าวนะฮะดีเจวินขอเพลงให้รู้ว่ายังรักกันของเสกโลโซหน่อยจ้านะฮะได้เลยครับจัดให้นะก้อยนะครับพี่รับเมาส์นะฮะบอกว่าเพลงกอดนั้นของเฟิร์นด้วยกันละกันอินดี้อีสานหนึ่งเพลงครับพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมนะฮะวันนี้ขอเพลงบางเวลาคนคิดถึงเลยของคณะขวัญใจนะครับคนเรามีใครสักคนที่อยู่ในเพลงนั้นเสมออ๋อเราจะเอาตัวเองหรือว่ามีใครสักคนนึงนะครับเข้าไปอยู่ในบทเพลงนั้นเสมอใช่ไหมครับทักทายอเมจะรอบบ่ายจ้าดีเจนะฮะทักทายนะจ้านะรอบบ่ายรอบสองพี่เฟิร์สสวัสดีครับต้องทำได้เสกนะฮะตราดฝนตกทั้งวันเลยโอ้ภาคตะวันออกฮะใกล้ทะเลโอกาสตกบ่อยอยู่แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าอากาศด้วยเนาะร่องมรสุมต่างๆที่พัดผ่านด้วยนะครับก็เป็นช่วงหน้าฝนฮะแต่ถ้าตกไม่หนักก็โอเคนะตกเรื่อยๆอย่างเงี้ยปีนี้มันตกไม่เยอะนะครับแต่มันตกเรื่อยๆตกหายๆฮะก็ดีเหมือนกันนะครับพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาเซฮายได้ก็ละกันนะครับทักทายช่วงบ่ายนะลุงแป๊ะพี่บอยบอกว่าดีเจครับสวัสดีครับณศรีราชาอากาศดีสบายดีครับดีเจศรีราชาอากาศสบายใช่ไหมลุงแป๊ะผู้ดินนะครับทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลงรักคือฝันไปของสาวก็แล้วกันนะฮะรักไม่ใช่ดวงดาวที่เผาแสงจริงๆเราต้องอ่านว่าลุงแปะนะไม่ใช่แปะนะแปะเนาะใช่ไหมฮะลุงแปะ
แปะนะถ้าแปะนี่ต้องเป็นอาแปะนะฮะพี่โอมาแล้วครับดีเจวินขอเพลงเธออาการอาการเธอฟ้องนะของพลอยพรทิพย์นะแย่จังหมูกรอบจะเย้าอิสลามทานได้ไหมทานได้พี่ทุกๆชิ้นมีเครื่องหมายฮาลาลประทับตราอยู่พี่มีฮาลาลประทับอยู่นะฮะพระอัลเลาะห์ทรงเสวยแล้วบอกว่าทานได้นะไม่มีปัญหานะฮะเดี๋ยวดีเจนี่ยังไงนะสวัสดีพี่ธงชัยก็แล้วกันนะครับทักทายยามบ่ายครับพี่เจทุกท่านแฟนรายการด้วยขอสมชายตรวจปลายเท้าก็แล้วกันนะครับนะฮะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีครับขอเพลงรู้สึกดีของทินด้วยก็แล้วกันนะครับอากอยรอฟังเพลงพี่น้ำเหนือขึ้นแม่กวงครับดีครับดีเจขึ้นแม่กวงครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะขอเพลงฟ้าสาบละกันโอ้เพลงนี้ดีไม่ได้ฟังนานเลยดังคำสาบฟ้านะฮะพี่แดงจากแม่ออนเชียงใหม่ทักทายด้วยกันพี่แดงเป็นไงไม่บ้างแม่ออนมืดฝนไหมแม่ออนนะพี่อุดีพลังกรุงว่าไม่มีแดดครับแต่ร้อนอบอ้าวนะฮะที่ลำปางเนาะนะโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับเมืองเวียงลำปางนะฮะเมืองลดม่านะฮะลำปางลำปางนะครับพี่ป๊อตขอเพลงรอยร้าวของอิทธิด้วยกันละกันครับพี่ป๊อปไปเที่ยวไหนมานะส่งภาพมาให้ดูเดี๋ยวขอดูก่อนนะอันนี้เป็นที่ไหนเอ่ยนะฮะเป็นอ๋อไทยลาวเหรอฮะเป็นสะพานมิตรภาพอันนี้เขาเรียกว่าสะพานอะไรคือข้ามฝั่งไปประเทศลาวนะฮะเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่น้ำโขงใช่ไหมฮะนี่นะข้ามกั้นเอาไว้นะฮะนี่ไปเที่ยวแล้วมีรถไฟผ่านตรงกลางด้วยนะนี่ส่งภาพไปดูนะมีรถไฟขบวนเคลื่อนนะครับผ่านตรงกลางพอดีเลยนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงก่อนมีเสียงไหมมีเสียงไหมอ่ะฟังเสียงฟังเสียงรถไฟกำลังเคลื่อนที่ฉึกฉักฉึกฉักมาละรถไฟกำลังขับเคลื่อนผ่านนะครับเอ้ยรถไฟนี่แปลกอันนี้เขาผ่านเขาผ่านแม่น้ำกลางแม่น้ำเหรอพี่อ๋อเห็นไหมรถไฟนี่ไม่ได้ขึ้นนานแล้วนะฮะบางคนที่เขาขึ้นรถไฟนี่เขาไปชมบรรยากาศเขาไปชมบรรยากาศเฉยๆอ๋อนี่คือหมายถึงว่าซ้ายขวาเนี่ยก็คือเป็นทางรถปกติแต่ตรงกลางมันจะเป็นทางรถไฟใช่ไหมพี่เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยจริงไม่เคยไปพี่จริงๆนะไม่เคยไปตรงนี้นะฮะสะพานมิตรภาพไทยลาวแต่ตรงกลางจะเป็นรถไฟเนาะแล้วซ้ายขวาจะเป็นเลนถนนนะฮะสวยงามอลังการทีเดียวนะจ๊ะนะฮะพี่พันธิตาสวัสดีครับขอเพลงหล่นหายระหว่างทางของภูมินด้วยกันละกันครับแล้วก็พี่ช่างบอยพัทลุงทักทายนะฮะวันที่ฝนพรำในตัวเมืองพัทลุงครับช่างฟอร์ดมาสด้ารายงานตัววันนี้มากับรถสีเหลือง1คันจอดหน้าเขาเจียกสวยๆกำลังจอดซ่อมอยู่นะฮะนะครับคนใจง่ายของอีทวงฟลายเนี่ยครับดีเจได้เลยครับฝากบอกพี่โอว่าว่างๆแวะมากินหมูปิ้งฮาลาลบ้างนะมาเจอก้อยหน่อยก็อยากเจอมาหามาอุดหนุนลูกค้าหน่อยเร็วๆมาอุดหนุนแม่ค้าหน่อยนะฮะก้อยบอกเอาไว้นะพี่โอไปลัดพร้าวเช้าๆแล้วตีสี่ตีห้าก้อยตรงข้ามเซเว่นพอดีใช่ไหมเซเว่นสาขาอะไรก้อยตรงนั้นนะเซเว่นอะไร นะครับพี่จุ๋มระยองสวัสดีครับสนับสนุนเพลงรถของเล่นอีกเสียงกันละกันครับระยองร้อนมากๆเลยทักทายนะพี่จุ๋มนะไก่ย่างน้ำชายเฟิร์นจากบ้านห้องลำพูนดีจ้าดีเจขอเพลงความหม่นแอร์ของบอยพีชเมกเกอร์นะฮะเรื่องแกง FC ต้องยกให้ดีเจวินเลยนะฮะบ้านห้องลำพูนครึ้มๆนะจะตกก็ไม่ตกนะฮะเมื่อเช้าตกไปแล้วรอบหนึ่งปลอตกแบบนับเม็ดได้เลยนะปลอนี่มาแบบน้องของร่อนเลยนะฮะนะครับทักทายเข้ามาสำหรับในส่วนของเฟิร์นนะดีเจว่าเฟิร์นนี่นะกับของร่อนนี่น่าจะคล้ายๆกันรูปร่างหน้าตานะการพูดการจาหรือดูจริตจักร้านคล้ายๆกันนะ นะครับนะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับมีพี่แดงบอกว่าดีเจขาตอนนี้ตกตอนเที่ยงหาใหญ่แล้วก็หยุดแล้วใช่ไหมที่อำเภอแม่อ่อนนะฮะอ๋อโอเคนะครับพี่ธนกรจากลำพูนสวัสดีครับทักทายยามบ่ายครับโอ้โหวันนี้น้องเป๊ปซี่หนุ่มดอยคอยเหงานะฮะขอเพลงอูโน่เหลาทองตั้งแต่เธอเดินออกจากฉันไปนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเลยกันนะฮะอยู่กับทีมงานกำลังยืนโอ้นะน้องกำลังทำงานอยู่นะฮะปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับจัดไปนะฮะแล้วก็ทักทายพี่เอกนรินทร์1978นะครับสวัสดีตอนบ่ายครับดีเจขอเพลงงมงายพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยครับงมงายนะครับพี่ณัฐพงศ์นะฮะบอกว่าขอเพลงผู้ชายห่วยๆนี่ครับมาช่าฟังจากอำเภอองครักษ์นะครับนครนายกครับดีเจทักทายด้วยเลยนะพี่ณัฐพลนะเพิ่งแอดเข้ามาใหม่ล่าสุดใช่ไหมฮะได้เลยพี่เดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับนี่ FC สวัสดีนะครับเป็นไงบ้างพี่องครักษ์นครนายกอากาศดีไหมฮะอากาศดีสดใสสดชื่นไหมหรือร้อนไหมฮะ พี่เกมเรซซิ่งทักทายครับดีเจโอ้โหจดลาบจดลู่เลยไหมฮะกำลังกินข้าวเที่ยงครับลาบเล่าลู่นะครับคู่แกงอ่อมนะครับ
จัดไปพี่ลาบเรานี่ร้านอาหารใช่ไหมแถวไหนพี่หรือว่าทำเองนะฮะพี่เกมเดรสซิ่งนะครับกำลังจัดลาบเล่าลูอยู่นะฮะไม่มีเล่านะฮะลาบลูนะครับลาบเลือดอ่ะเคยเห็นเนาะที่ทางภาคเหนือมันจะเป็นลาบเลือดเนาะลาบเลือดมีลูเลือด

นี่ยมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับตอนนี้จะเข้าบ่าย2พอดีนะเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับคุณผู้ฟังทางบุญทวิกด้วยทางอุบลด้วยที่จะลิงก์สัญญาณพร้อมกันนะครับงั้นเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนไหมเอาอูโน่ก่อนไหมเออให้น้องก่อนนะฮะเจนซีเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะไม่เข้าพวกนะฮะอูโน่เหลาทองนะฮะตั้งแต่เธอเดินออกจากฉันไปนะฮะงั้นเปิดเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ฟังได้ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าเพลงอยู่ในอูโน่เหลาทองนะฮะอูโน่เหลาทองชื่อมันแปลกนะอูโน่เนาะอูโน่เหลาทองว่ะมาจะมาสวัสดีพี่กะละปังหาด้วยนะครับทักทายช่วงบ่ายครับมาเลย

0: ครับ
1: วันนี้เปิดต้นรายการมากันหลายเพลงทีเดียวนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใจร้ายนะครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่าย2อย่างเป็นทางการอีกสักครั้งแล้วกันกับที่นี่ BP Radio ครับ
2: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
3: แย่จัง
4: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
5: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
6: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ร้านอร่อยสุดแซ่บของคนรักยำต้องยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับไลก็ทรูดีแท็กด้วยนะครับใครที่อยากจะได้เบอร์สวยๆโทรศัพท์มือถือหรือโปรเด็ดๆดีๆต่างๆนะฮะก็สามารถสมัครได้แล้วกันนะครับเมื่อเช้าโปเต้ทักมาบอกว่าแถวเต้อยู่พระราม7สัญญาณเน็ตแลนเน็ต Wi-Fi มีปัญหานะครับเน็ตบ้านนะฮะเน็ตออฟฟิศนะฮะก็โปเต้แจ้งไปแล้วถ้าเป็นเน็ตบ้านนี่อาจจะต้องให้แจ้งกับศูนย์โดยตรงนะเพราะว่าเขาจะขอดูเลขเรียกว่าเลขอะไรเลขสมาชิกนะฮะว่าเราใช้อันไหนแต่ถ้าเป็นในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแจ้งเข้ามาถ้าสู้คุณฟังจะแจ้งในส่วนของปัญหาการใช้งานต้องแจ้งเบอร์โทรด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะดูจากหมายเลขนั้นถ้าเราแจ้งกว้างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้นะแถวพระรามเสร็จเจ็ดสัญญาไม่เลยไม่ได้ครับต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์มาด้วยว่าเราใช้เบอร์ไหนนะครับแจ้งเข้ามาแล้วก็แจ้งพิกัดเข้ามาว่าอยู่ตรงไหนนะฮะเขาถึงจะสามารถดูได้อันนี้เมื่อเช้าโปเต้เขาทักมาตอนแรกเขาจะเป็นเน็ตซิมไงเจ๊ครับทรูแถวพระรามเจ็ดมีปัญหาครับตั้งแต่เมื่อวานละแต่ก็นึกว่าเป็นเพราะซิมไม่ใช่เป็นเพราะเน็ตสายแลนที่มีปัญหาน่าจะขัดข้องหรือว่าสักอย่างนะตอนนี้แก้ไขแล้วเรียบร้อยสำหรับโปเต้นะครับเอาละครับใช้ซิม True นะครับซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่วันนี้สุดบริการ True มีเลขกันเพียบทีเดียวอยากได้โปรไหนนะฮะแพ็กเกจไหนนี่นะครับก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็เป็นเจ้าของกันได้ในการที่สุดบริการ True และ Dtac ได้เลยครับนะเอาละช่วงนี้บ่าย 2:16 นทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับคุณผู้ฟังทางบุญทริกนะที่กำลังเพิ่งมาฟังกันนะครับกุ๊กไก่อยากฟังกระดุกกระดิกของโมเมเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ที่เกาหลีครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วเมื่อวานร้อนวันนี้ครึ้มนะฮะพี่อ้อยสันกำแพงมาทักทายกันรอบที่2ช่วงบ่ายทักทายด้วยกันละกันครับคุณณัฐระยองสวัสดีครับขอเพลงฮูลาฮูปนะฮะโอ้ยฮูลาฮูปไม่ได้ฟังนานมากฮูลาฮูปใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมฮะโหนานมากเลยพี่ต๋องสวัสดีครับขอเพลงขอเป็นตัวเลือกของกลาด้วยนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะฮะตั้งแต่เข้ารายการเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังทักมาเยอะเดี๋ยวเราจะขออ่านชื่อเพลงก่อนอาจจะมีการสลับตำแหน่งเพลงบ้างนะครับอาจจะมีการสลับตำแหน่งตามความเหมาะสมถ้าเปิดไปเปิดมารู้สึกง่วงอาจจะสลับเป็นเพลงไวอย่างนี้เนาะตามความเหมาะสมแล้วกันตั้งเพลงอะไรบ้างดีเจตอนนี้ดูเพลงบ้างนะเมื่อกี้จบไปกับเพลงใจร้ายเนาะใจร้ายเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังอีทวงฟลายครับคนใจง่ายนะฮะให้รู้ว่ายังรักกันของเสกโลโซครับอิจฉาจากพี่สอนนะครับอิจฉาจากพี่สอนเมื่อกี้ขอไว้จากพี่วิรุธนะฮะบอกว่าทักทายจากเมืองน่านนะครับอากาศเย็นสบายกำลังอิจฉาของสอนด้วยอิจฉาสอนไม่ใช่มียูใช่ไหมฮะ นะครับแล้วก็มีความอ่อนแอจากบอยพิชเมเกอร์ด้วยนะครับ

ธอฟ้องของพลอยนะครับมาช่าผู้ชายห่วยๆครับมีสิทธิ์แค่คิดถึงของไอ้น้ำนะครับเจ้าหญิงจากบอยกสิพงศ์ครับกอดนั้นจากเฟิร์นกัญญารัตน์คณะขวัญใจบางเวลาโคตรคิดถึงเลยแล้วก็อาจจะสลับด้วยเพลงไวกันสัก 2-3 เพลงเนาะมีรักคือฝันไปรักไม่ใช่ดวงดาวที่พราวแสงนะฮะแหมสาวรวมถึงเต่าสมชายด้วยครับสมชายจรดปลายเท้านะฮะต้องทำได้จากเสกโลโซครับไม่ได้ยากเลยนะฮะจากดงประกอบลำรอยร้าวสิทธินะครับงงงายจากบอดี้สแลมโรงเรียนผู้ชายด้วยนะครับจากบางแก้วนะฮะมีห่วงหาจากบานาน่าโบ๊ทด้วยนะฮะมีหล่นหายระหว่างทางมีกระดุกกระดิกเนี่ยไอ้ที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาทักทายพี่เพชรด้วยกันละกันครับวันนี้ขอเพลงขอลาแหละฮะเราเดินทางไปโรตัสแม่ริมนะฮะอ่ะทักทายเข้ามานะครับอยู่ตรงไหนเซฮายกันได้เดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังกันเหมือนเดิมวันนี้อยากให้เล่าเรื่องอะไรฮะวันนี้อยากจะให้เล่าเรื่องอะไรบอกมาแต่ตอนนี้เราเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 17 18 19ตีว่ามัน20กว่าเพลง25เพลงเลยกันนะตอนนี้หยุดอยู่นี้หยุดขอเพลงก่อนนะฮะตอนนี้คิวเต็มแล้วนะฮะ คิวเต็มแล้วห้ามขอนะฮะเดี๋ยวขอตั้งเอาเปิดไอที่ว่านี่ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันนะครับ25เพลงที่ฝากไว้เดี๋ยวเราจะฟังกันไปเรื่อยๆกันละกันในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับบ่าย 2:20 นครับ

ีไหมฮะน่าจะมีหลายคนนี่ไงพี่มาแล้วครับสวัสดีพี่สุนทรนั่นแหละการหนุ่มใจง่ายนะฮะบอกว่าใช่แล้วครับผมมันใจง่ายนะฮะแหมใจง่ายนะฮะมันอย่างนั้นเลยเหรอครับพี่คุณชายเซอร์วิสมาแล้วครับบอกว่าทักทายยามบ่ายนะฮะขอเพลงมานะหน่อยครับจากจอม

ทองนะฮะมาจากบ้านนอกนะจอมทองร้อนมากครับวันนี้ร้อนหรือพี่เอ๊ะวันนี้ในเวียงมันแบบคึมๆนะแต่ว่ามันก็มีร้อนบ้างเย็นบ้างสลับกันไปแต่ว่าลมเย็นน่าจะตกแถวๆนี้เมื่อกี้ตกแถวสันกำแพงแล้วฝั่งนี้นะฮะมันก็เลยเย็นมาหน่อยตอนนี้ลมเอื่อยๆเบาๆนะฮะลงมาทักทายกันนะครับอยู่จังหวัดไหนนะเซฮายกันได้โอ้โหพี่สุนทรวันนี้มากับแว่นดำเช่นเคยนะฮะสายและมืดฝนนะพี่นะโอ้โหคนใจง่ายนะฮะคนใจง่ายที่ไหนก็ทำพี่มาเปิดเพลงกันต่อพี่สุนทรเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะ

พลงจากพิเศษโลโซนะครับชื่อเพลงว่าให้รู้ว่ายังรักกันอันนี้ขอไว้นะครับก็เปิดให้ฟังเลยแล้วกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับทักทายโปเต้แล้วกันนะครับโปเต้โปแตะมาแล้วนะครับโปเต้พลัม6พลัม7นะบอกว่าท้องฟ้าครึ้มๆมีครึ้มๆ มืดฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะตอนนี้โปเต้เล่นเน็ตได้แล้วนะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาแล้วตรงนั้นนะครับส่งบรรยากาศมาครับตอนนี้ที่จะดูในเรดาร์ตุนอากาศเนี่ยก็มีฝนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นโซนของจังหวัดแถวโซนเรียกภาคกลางนครสวรรค์นะครับตอนนี้มีอยู่ 2-3 จุดตอนนี้ก่อนนะฮะแถวๆเนี่ยนะครับกำแพงแสนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะบางเลนนะครับมีนี่จุดนครปฐมเนาะนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือนิดนึงก็จะมีอุทัยธานีนี่ไงพี่อั๋นไงพี่อั๋นอยู่เปล่าพี่อั๋นครับพี่อั๋นอุทัยธ

นีนะครับนครสวรรค์เล็กน้อยนะครับทองผาภูมิกาญจนบุรีอุ้งผางจังหวัดตากส่วนนี้นะครับส่วนโซนอีสานจะมีที่ชัยภูมิอยู่จุดเดียวนะครับส่วนภาคใต้กระจัดกระจายกันไปเล็กน้อยครับนครตรังนะครับมันจะเป็นกระจุกกระจุกเป็นบางอำเภอทุ่งสงอย่างนี้นะครับกระจุกกันไปพัทลุงนี่นะควนขนุนนี่นะระโนดเนี่ยนะเกาะกลางนะครับเกาะยาวใหญ่อ่าวลึกพระแสงนะครับเคียนซานาสารสิชนเป็นกระจุกกระจุกขนอมอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้ส่วนทางใต้ก็จะมีที่ยะลาบันดังสตาร์นะครับที่ตกอยู่บ้างถึงปานกลางเล็กน้อยนะฮะก็รายงานบรรยากาศไหมครับอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยทักทายกันได้เดี๋ยวได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในสระบุรีส่วนภาคเหนือไม่มีฝนนะครับภาคเหนือไม่มีเท่าไม่มีแต่ว่าอากาศก็เย็นๆบางที่ก็ร้อน นะครับพี่เกมเรซิ่งวอร์ดีเจครับคิดถึงยังไงคิดยังไงนะฮะอ๋อพี่เกมเรซิ่งนะฮะวันนี้มีข่าวออกมานะครับว่าอนุทินชาญวีรกุลนายกอนุทินนะส่วนเสรีพิสุทธิ์ปมยื่นสอบจริยธรรมไม่ยึดที่ดินเขากระโดงของเนวินนะฮะก็เป็นธรรมดาแล้วพี่เพราะว่าเขาต้องขาการมาของนายกครั้งนี้เข้ามาเพื่อรักษาเพื่อไปไม่ป้องกันให้ตัวเองโดนคดีเขาไม่ได้มานะช่วยประเทศหรอกนะเขาไม่ได้มาเพื่อจะทำให้ประเทศดีขึ้นแต่เขามาเพื่อไม่ให้ตัวเองติดคุกอันนี้แบบชัดๆนะ เพราะว่าทั้งนายกเองอนุทินเองหรือว่าจะเป็นเนวินเองนะเขามีคดีเยอะนะฮะการมาครั้งนี้คือมาเพื่อตัดตอนคดีตัวเองให้หายไปนะครับแค่นั้นเองจบประมาณนั้นนะอุ้ยดีเจแรงมากเลยแค่เปิดรายการมันก็แรงเลยแหละฮะก็พูดให้ฟังนะฮะพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาบอกว่าพังงาท้ายเหมืองฝนตกอยู่นะดีเจตกเยอะพี่ปล่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมลุงแป๊ะส่งข่าวอะไรมาลุงแป๊ะฮะเดี๋ยวดูนะมาจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกมาเดี๋ยวจะเล่าขายฟังนะฮะมาฟังเพลงดีกว่านะอิจฉาของสอนนะครับนะอิจฉาของสอนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันจะให้เล่าเรื่องอะไรเรื่องการเมืองก็ตามที่ได้จะพูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเนาะเมื่อเช้ามีข่าวนักข่าวไปถามว่าตั้งแต่คุณอนุทินนายกมาเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยมีแต่เหตุการณ์อาเพศเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกเกิดธรณีสูบนะฮะหลุมยุบที่กรุงเทพมหานครเกิดสะพานพระราม2ใช่ไหมพี่โอ้ที่อันนี้นะที่เขาสร้างนะที่มันถล่มที่มันล้มลงมานะฮะเกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถชาวบ้านคนตายเหตุการณ์ไฟไหม้นักข่าวเลยถามว่านายกมีคิดโครงการมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็คิดว่าจะทำบุญประเทศไหม ที่ประเทศมันมาถึงจุดนี้ได้มันชิบหายเงี้ยเราจะทำบุญประเทศกันไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นคำถามนะเป็นคำถามเนาะจากนักข่าวนายกทินก็ตอบว่าทำความดีก็เพียงพอแล้วนะฮะทำความดีก็เพียงพอแล้วแหมช่างแซวเหลือเกินนะพี่เกมวอร์ดีเจครับภาษาเหนือเขาเรียกว่าบ้านเมืองมันขึดครับมันขึดขึดภาษากลางเขาใช้คำว่าอะไรเลยฮะพันขึดขึดบ้านขึดเมืองนี่แหละฮะเป็นเยี่ยงนั่นเองนะฮะ

ลงจากสอนนะครับเพลงที่มีชื่อว่าอิจฉานะฮะคุณฟังเคยอิจฉาใครมากๆหรือเปล่านะฮะอิจฉาคนรวยอิจฉาคนมีตังค์ฮะพี่เกมเรซิ่งพี่เกมเคยอิจฉาใครไหมฮะอิจฉาคนบุรีรัมย์ไหมฮะอุ๊ยอิจฉาคนบุรีรัมย์หรือเปล่านะฮะอ้าวดารินดามาแล้วนะฮะพี่อ้อครับดารินดามาแล้วอ่ะดารินดาบอกว่าดีเจก็พูดเกินไปนะคะเมื่อกี้เรื่องอนุทินนี่เห็นไหมดารินดาเนี่ยวิธีการก็คือต้องเอาเรื่องการเมืองมาล่อพี่เกมเรซซิ่งพี่โอต้องเอาการเมืองมาล่อนะฮะดีเจก็พูดเกินไปนะคะเหตุมันจะเกิดค่ะอุบัติเหตุใครเป็นนายกก็เกิดละค่ะดินดาถ้าจะออกตัวแรงแทนคนบุรีรัมย์ไม่ได้นะดินดานะแต่ดินดาไม่ทำการทำงานเหลือมาไวพี่โอถามนะงานการไม่ทำเลยหักเงินเดือนราชการนะฮะทำไมปกป้องอนุทินขนาดนั้นพี่โอถามมาแซวนะฮะอาลงมาทักทายกันนะฮะอ่ะหลากหลายความคิดเนาะแล้วแต่ความชอบคือดีอย่างเนี้ยดีละสนุกสนานดีเหมือนเมื่อวานที่เราเถียงกันไงเมื่อวานเราเถียงกันเรื่องผีไงจำได้ป่ะที่เมื่อวานพี่สวัสดนะฮะที่พี่สวัสดเขาจะไม่เชื่อพี่สวัสดฟังอยู่เปล่าพี่สวัสดเขาไม่เชื่อว่าผีมีจริงนะฮะไม่เชื่อว่ามีวิญญาณตายแล้วจบเลยไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีการเกิดใหม่ตายแล้วจบจืดไปเลยไม่มีการเกิดนะฮะดับแล้วจบเลยในฐานะที่อีกฝั่งก็บอกว่าไม่ได้คนเราต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องวิญญาณน่ะอาจจะมีจริงแหละอาจจะมีจริงนะฮะก็หลากหลายความคิดเหมือนดารินดาเนี่ยเป็น FC ของอนุทินชาญวีรกุลไงอะไรอย่างนี้นะฮะนี่พูดเรื่องผีบ้างฮะว่าเมื่อก่อนวันคาราดีเจเล่าข่าวไปจำได้ไหมฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอแม่แตงจำข่าวได้ไหมที่มีกรณีของอุบัติเหตุนะฮะที่มีเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ขับรถมานะครับเป็นผู้หญิงสูงวัยนะครับและโดนรถกระบะชนจำได้ไหมฮะและที่ว่าขาขาดนะฮะข้อเท้าขาดแล้วมันพุ่งไปตกและไอ้ขามันเหวี่ยงไปตกบนหลังคาอ่ะโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าบ้านที่เกิดเหตุนะฮะเขาก็ส่องจากกล้องวงจรปิดนะฮะไม่ได้ถ่ายติดอะไรนะฮะแต่มีเสียงดังตลอดทั้งคืนเลยเป็นเสียงอันนี้ครับลองฟังดูนะฮะนี่มีลองฟังนะลองฟังนะว่าเป็นเสียงอะไรนะลองฟังนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะอันนี้เป็นเงียบๆนะนี่เวลาในขนาดในจอภาพคือ 1:30 นะครับ 1:30 ก็คือบ้านหลังนี้ฮะที่ขามันกระเด็น

กไปใส่หลังคาฮะแล้วข้างล่างมันเป็นโรงจอดรถนะฮะเดี๋ยวนะได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมแต่มีเสียงดังตลอดทั้งคืนเลยเป็นเสียงอันนี้ครับลองฟังดูนะฮะเนี่ยมีลองฟังนะลองฟังนะว่ามันเป็นเสียงอะไรนะลองฟังนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะอันนี้เป็นเงียบๆนะนี่

ได้ยินไหมแล้วหมาหอนกันสนั่นหวั่นไหวคุณผู้ฟังฮะไม่ใช่หอนกันตัวเดียวนะฮะนะดูสิมันหอนแต่เข้าใจว่าหมาเนี่ยปกติแล้วเวลามันหอนมันต้องรับกันทอดเนาะดูสิหลอดไหมล่ะก็คือภาพจากกล้องที่เอาติดไว้นะครับที่ใต้ลงรถที่บ้านนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายติดอะไรนะฮะแต่ว่ามันหมามันหอนเฉยๆให้ดูนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรคือวันก่อนที่เกิดอุบัติเหตุณจุดนั้นนะที่ถนนด้านหน้านะครับมาบางครั้งบางทีบางเรื่องบางราวนะมันก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์แล้วก็เหนือจินตนาการเหนือการคาดหมายเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นแค่หอนธรรมดาก็ได้นะฮะแต่อ่านหลอนๆกันไปนะฮะหรือไม่ฟังฮะเคยเห็นเคยสัมผัสไม่เอ่ยนะฮะได้ยินแต่เสียงหมาเสียงหมาเดียวโปเต้ก็หมาหอนไงไล่ฟังเฉยๆไงพี่แดงก็น่ากลัวใช่แล้วพี่แดงมันน่ากลัวมากเลยนะคือขาช่องท่อนขาเขาขาดเลยของป้าคนนั้นนะฮะน่าสงสารมากแล้วก็มันตลกตรงที่ว่ามันจะตลกสิมันน่าสนุกตรงที่ว่ามันกระเด็นขึ้นไปฮะถ้าเรามอยกันจะโอ๊ยใครเอาขาหมูไปตากให้บนหลังคาอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นมันคือขาคนคุณฟังทำไงต่อแล้วบ้านหลังนี้จะทุบทิ้งไหมนะฮะหรือทำพิธีเลยนะไม่ใช่นอนอยู่มีคนเดินบนหลังคานะนะครับสวัสดีพี่กระป๋อมอภิชาติได้กันละกันนะครับขอเพลงถ้าเขาไม่รักรักพี่ได้ใหม่ของแชมป์หน่อยฮะพ่อแม่กับแย้ไม่สบายขอให้หายไวๆนะฮะเอาแย้ไม่สบายนะจ๊ะนะฮะพี่แดงเคยเจอเหตุการณ์หลอนๆไหมมาเล่าให้ฟังหน่อยเร็วไปหาเรื่องผีมาเล่าดีกว่าวันนี้วันพระด้วยเนาะวันนี้วันพระนะเมื่อคืนพี่เอ็มอันวาสีออกจากห้องพระมาตอน5 ทุ่มนะไปสวดมนต์ออกมานะครับนะดีนะเป็นตอนกลางวันถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่อย่าเฟินวิ่งร้อยคูณร้อยแน่เลยพี่เป็นวันนี้ไม่เปิดเพลงร็อกเหรอวันนี้เหรอวันนี้มีแต่เพลงกลางๆอ่ะที่ขอมานะพี่รับเหมาว่าฟังแล้วหลอนมากเลยครับดีเจเดี๋ยวจะไปหาเรื่องผีมาเล่ากันดีกว่าเดี๋ยวสักครู่แล้วกันเนาะนะครับพี่เพชรบอกว่าดีเจครับฝากเป็นกำลังใจให้กับลูกชายหน่อยครับวันนี้สอบกลางภาคโรงเรียนสันกำแพงครับอ่ะขอให้น้องคณิตศรสอบได้คะแนนดีๆแล้วกันนะฮะนะครับติดตามผลนะฮะน้องคณิตศรนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมาความออนแอร์พีชเมเกอร์ครับอาการเธอฟ้องของพลอยมาชาบูชายห่วยๆบานาน่าโบสห่วงหามีสิทธิ์แค่คิดถึงเจ้าหญิงบอยกฤษยพงศ์กอดนั้นคณะขวัญใจสาวสาวสาวเต๋าสมชายนะต้องทำได้ของเสกนะครับโดมปกรณ์ลำไม่ได้ยากเลยโรงเรียนผู้ชายรอยร้าวงมงายขอเป็นตัวเลือกมานะมานีหล่นหายระหว่างทางกระดุกกระดิกนะฮะวสันแย่ว่าขอบคุณกำลังใจจากกระป๋อมด้วย

ือเพลงของพี่บอยพีชเมกเกอร์นะครับที่ขอไปด้วยเพลงที่มีชื่อว่าความอ่อนแอความอ่อนแอนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันช่วงนี้นะครับฟังเพลงไปเรื่อยเดี๋ยวหาข่าวมาคุยกันเนาะนะครับสรุปแล้ววันนี้ยอดผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ลงเล่าลงเบียร์นะ30คนแล้วเนาะ30คนแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้กลางวันเนี่ยเขาเชิญพี่สาวของเจ้าของผับนะฮะไปคุยกับตำรวจเพราะตัวของเจ้าของผับเนี่ยยังอยู่ในห้อง ICU อยู่นะสุดยังไม่ตายนะฮะยังไม่ตายเจ้าของนะครับแล้วก็อภิสุทธิ์อัตลักษณ์ตัวนี้ทยอยรับศพกลับบ้านไปแล้วก็พิสุทธิ์อัตลักษณ์ได้แล้วรู้ว่าชื่ออะไรนายอะไรนางสาวอะไรใน27คนส่วนอีก3คน2คนที่เหลือกำลังพิสูจน์อยู่ว่าเป็นใครชื่ออะไรเพราะว่าสภาพคือไหม้คุณฟังฮะเออเนาะพูดแล้วสลดใจเหมือนกันนะฮะสภาพคือไหม้เกรียมไปเลยแย่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันว่าช่วงบ่ายนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะฮะเรื่องของโรงเล่าโรงเบียร์นะครับนะเมื่อวานนี้ตลกมากเลยนักวิชาการบอกว่าทำไมไม่บอกชื่อร้านว่าเป็นร้านอะไรบอกว่าโรงเล่าโรงเบียร์ทำไมนักวิชาการบางคนนี่มันก็เหมือนจะฉลาดนะเขาน่าจะเป็นคนที่แบบไม่เคยกินเหล้ากินเบียร์เนาะใช่ไหมพี่เกมเมื่อวานมีนักวิชาการคนหนึ่งชื่ออะไรสักอย่างนะฮะบอกว่าทำไมไม่ยอมบอกชื่อว่าเป็นชื่อร้านอะไรถ้าบอกทำไมต้องบอกว่าโรงเล่าโรงเบียร์ก็ชื่อก็ร้านโรงเบียร์นะฮะลาดพร้าวนะแน่จะไม่เคยกินเหล้าเลยไม่รู้จักชื่อร้านเหล้าอะไรนะฮะนะครับนะฮะวันนี้ก็มีข่าวมานะทยอยรับญาติทยอยรับศพกลับไปอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะนะวันนี้ช่วงเที่ยงเมื่อกี้รายการโหนกระแสเชิญอะไรน้องเนเน่ใช่ไหมฮะเนเน่มาออกรายการโหนกระแสด้วยนะครับเป็นหนึ่งสาวที่ไปสร้างความโดดเด่นในเวทีระดับโลกนะครับไทยมี Thailand Got Talent นะฮะจริงๆรายการ Thailand Got Talent หรือว่ารายการพวกนี้เข้ามาจากต่างประเทศนะฮะต้นฉบับเขาอยู่ที่ฝรั่งหมดเลยแต่ไทยไปซื้อลิขสิทธิ์มาทำตามเขานะฮะแต่ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องนะไม่ใช่ก๊อปปี้นะซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้วเอามาทำเหมือนกันที่มี The Voice อะไรพวกนี้ฮะใช่หมดเลยนะครับซื้อลิขสิทธิ์มาหมดเลยนะครับเนาะมาเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันนะฮะขอบคุณพี่ศิรินาถด้วยบอกว่าดีเจขาวันนี้จะแวะไปทานร้านเจ้าเยาค่ะพี่ศิรินาถจะไปทักสาขาไหนครับแยกหลุยใช่ไหมอย่าลืมแจ้งด้วยว่าอยู่โต๊ะไหนนะฮะดีเจเพิ่งกินข้าวไปแล้วพี่ดีเจกินข้าววันละมื้อพอเป็นพระนะฮะแจ้งช้าไปเมื่อกี้จัดใหญ่มากนะฮะว่าเย็นนี้จะไปทานนะฮะโอเคก็ส่งใบกระดาษมาแล้วกันเดี๋ยวจะแจ้งทางเจให้เนาะนะครับเจ้าเยาวันนี้ก็แฟนรายการประจำพี่ศิรินาถนะครับเนาะพี่เกมว่าเรียนมากเกินไปครับเราไม่รู้เรื่องใช่ครับมหาวิทยาศาสตร์อาจารย์ด็อกเตอร์อะไรพวกนี้นะเขาก็เก่งนะดิฉันถึงบอกไงว่าพวกนี้เขาเก่งเฉพาะวิชาการเก่งเฉพาะเรื่องของในตำรา

ในชีวิตจริงเขาไม่สามารถเอาตัวรอดได้หรอกฮะแย่ยากตายก่อนชาวบ้านเลยอย่างที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังกับเพื่อนเด็กเรียนสมัยเรียนมัธยมอะฮะที่อยู่ในห้องเรียนนี่เรียนเก่งมากใส่แว่นหนาเลยสอบที่ได้เมื่อไหร่ก็ได้อันดับหนึ่งตลอดแต่วิชาลูกเสือคือเป็นลมก่อนชาวบ้านเขาอะเดินทางกลายเป็นลมก่อนเนี่ยไม่ไหวนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเก่งเฉพาะวิชาการแต่ไม่เก่งวิชาชีวิตจริงนี่ก็ยากลำบากนะเพราะเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคนที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นจะต้องเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะขอให้คุณอยู่ในโลกนี้แล้วก็ไม่เอาตัวรอดได้ประมาณนั้นฮะนะครับฟังเพลงต่อดีกว่าพลอยอาการเทลฟองเพลงเย็นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเล่าข่าวกันต่อนะ

ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่านะครับพลอยนะอาการเธอฟองเนาะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้นะครับเดี๋ยวหาน้ำดามาเมาส์กันเนาะในหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับร้านปอกุ้งเผานะครับโชว์มาตรฐานความปลอดภัยมีสปริงเกอร์ช่วยดับไฟทางหนีออก8ช่องทางตอนนี้ต้องบอกว่าร้านเหล้าหลาย

องประชุมกันด่วนละเมื่อวานนี้มีแฟนรายการคนหนึ่งที่อะไรนะเมื่อวานนี้ที่ชลบุรีนะฮะที่ชลบุรีนะฮะก็บอกว่าทางร้านก็มีมาตรการร้านผับร้านเหล้าต่างๆเหล่านี้ก็ต้องจัดการกันเต็มที่นะฮะเกิดเหตุการณ์ต่างๆจะว่าวัวหายล้อมคอกไหมมันก็ใช่นะฮะแต่มันจำเป็นเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทุกเวลาอยู่แล้วเนาะนะครับเรามาเซย์ไฮกันช่วงนี้กันละกันนะครับมาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันมาเดี๋ยวจะไม่ทันกันมาฟังเพลงช่วงนี้ขอเป็นเซตสาวๆสักสองสามเพลงก่อนนะฮะเดี๋ยวเพลงไวค่อยมาเนาะเพลงไวค่อยมากันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ขึ้นบรรยากาศหน่อยผู้ชายห่วยๆมาช่าวัฒนาพาณิชย์นั่นเองครับ

ใครเคยเจอผู้ชายห่วยๆบ้างครับดารินานี่เคยเจอมาแล้วทั้งชีวิตแล้วนะฮะทั้งชีวิตเลยนะครับสำหรับเพลงนี้ครับของพี่มาช่าวัฒนาพนิษฐ์นั่นเองนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ธนพงศ์บอกว่าดีเจครับเรื่องของผับไฟไหม้นี่นะอย่างที่บอกไปว่าสันติกาผับเมื่อก่อนก็รอบนึงละนะ

ก็มีที่ทางภาคตะวันออกเนาะที่หนึ่งแล้วก็มาปัจจุบันนี่นะฮะพี่ธนพงศ์บอกว่าพออ้อเขตนะปล่อยปละละเลยกรุงเทพนะฮะแค่ยัดเงินก็ปิดก็เปิดได้แล้วนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะการทำธุรกิจต่างๆปัจจุบันนี้ขอแค่มีเงินคุณระวังก็สามารถเป็นใบเบิกทางได้นะคุณก็สามารถผ่านได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกอย่างฮะราชการนี่ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทุจริตมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยนะฮะตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วอย่างตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศคือเรื่องราวของการทุจริตการโกงข้อสอบใช่ไหมฮะของราชการที่เราเห็นข่าวใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้เดินหน้าอะไรนะยังคงเงียบๆอยู่นะฮะก็มีข่าวมาว่าจะจัดการแต่ไปมาแล้วตามดูตามเนื้อผ้าเนี่ยน่าจะโดนแค่ตัวเล็กตัวน้อยฮะคนที่เป็นเขาเรียกว่าระดับล่างๆที่เป็นข้าราชการระดับล่างๆส่วนคนที่เป็นหัวโปะหัวใหญ่เนี่ยน่าจะไม่โดนนะครับไอ้คนถามว่าอ้าวมันเกี่ยวหัวใหญ่หัวโปะซะแล้วฮะมันเกี่ยวตั้งแต่ราชการมาตั้งแต่รัฐบาลเลยครับเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าในส่วนของส่วนงานส่งเนี้ยเขาจะเปิดโควต้ามันโควต้ามหาลัยอะฮะต้องการร้อยต้องการ 1,000 ตำแหน่งนะจ่ายตำแหน่งละ 500,000 สมมุติว่า 300,000 ถึง 500,000 ไปหาลูกค้ามาปะไปหามาปะตอนนี้รัฐบาลเขาเปิดต้องการ 1,000 คนคนละ 300,000 ไปหาลูกค้ามาปะถ้าสมมุติว่าข้างบนไม่เปิดนะฮะถ้าราชการหน่วยงานที่เป็นส่วนงานนั้นไม่เปิดก็ไม่มีทางที่มันจะถึงหัวล่างได้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าล่างจะยัดเข้าไปได้นะคนระดับล่างคือคนทำงานปลายหางมาแล้วนะครับคนระดับล่างไม่สามารถยัดได้นะฮะเพราะว่าการจะให้ตำแหน่งใครเนี่ยมันต้องมาจากข้างบนก่อนนะไปประมาณตอนนี้คิดว่าคดีความจะจบลงแค่ระดับตัวเล็กตัวน้อยฮะระดับต่างจังหวัดเหมือนคดีหัวสวแหละฮะหัวสวก็เหมือนกันตอนนี้นี่ไปประมาณนี้คดีก็ไม่เดินนะครับจะจบลงแค่ระดับปลายห่างๆแถวที่จะโดนกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นชุดที่เขาเรียกว่าเอาเงินตามตรงนะโกงที่สุดนะโกงตั้งแต่เลือกตั้งนะฮะโกงตั้งแต่สอบราชการคือมีทุกอย่างนะสารพัดสารเพในรัฐบาลนี้นะครับนายกมานี่ก็ได้มาด้วยตำแหน่งพิเศษนะยกตำแหน่งให้เขานะตำแหน่งพิเศษด้วยไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแบบเสร็จ 100% นะพี่เกมวอร์ดีเจครับใช่แล้วฮะแถวๆบ้านผมก็เช่นกันเทศบาลอะไรเงี้ยนะฮะก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันวันศุกร์ทำงานครึ่งวันอีกวันหนึ่งโกงเหล้าทั้งวันทีเดียวครับดีเจราชการนี่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เหมือนจะดีนะแต่ก็มันก็คนแบบเราเนาะเนี่ยเขาก็เหตุผลนะราชการว่าเขาทำงานหนักนะอย่างดารินดาทำงานหนักนะทำงานหนักและเงินเดือนน้อยอะไรเงี้ยนะฮะโดนให้ทำงานหนักเนี่ยก็เข้าใจนะราชการก็เข้าใจหลายๆท่านหลายๆคนว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าบางครั้งบางทีมันก็เกินไปหลายๆเรื่องราวเนาะเรื่องราชการต้องฟังเพลงสมชายครับดีเจเพลงอะไรพี่ฮะสมชายเพลงอะไรพี่รับเหมาเพลงสมชายวะแหมคุยข่าวกันไปนะหลายๆประเด็นที่น่าสนใจเนาะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวนิดนึงรอแป๊บนึงนะขอชายสักสองเพลงได้ไหมฮะเพราะเดี๋ยวจะได้ไวสักหน่อยนึงเกรงว่าจะง่วงกันนะครับให้ฟังเพลงชายสักสองสามเพลงเดี๋ยวก็ฟังเพลงไวกันนะครับมีเพลงหงหาจากบรรณาโบสด้วยกันละกันนะครับบรรณาโบสทักทายพี่สนด้วยกันละกันพี่สนนะเสียหายช่วงบ่ายนี้ครับ

ชื่อเพลงว่าห่วงหาครับงานจากวงมาหน้าโบสนะหรือว่าเหลือกล้วยนั่นเองนะฮะส่งเพลงมาแล้วกันเมื่อกี้โปเต้ส่งภาพมานะฮะมีแง่ทรายบอกว่าวันนี้จะทำเนื้อซ่านะครับจะทำซ่าว่ะแง่ทรายว่าไม่สนครับวันพระก็ไม่สนนะฮะคนไทยเราจะมีความเชื่อว่าจะไม่กินเนื้อดิบจะไม่กินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อควายอะไรเงี้ยช่วงเวลาของวัวเนื้อควายนะในช่วงของวันพระอะไรเนาะไม่เกี่ยวเนี่ยสายก็ไม่เกี่ยวครับดีเจแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะมีสิ่งที่คิดถึงแล้วกันนะฮะสำหรับเพลงที่ฝากมานะครับเพลงนี้เลยนะฮะยอดชายพี่ปูครับไม่ใช่สมชายนะอ๋อโอเคนะฮะนี่ไงพี่โอเขาส่งข้อความมาแล้วบอกว่าพี่ปลาคัมภีร์นะฮะพี่โอ้นี่ก็ฉลาดเนาะเขาเปลี่ยนมุกให้บอกว่าเขาจำชื่อผิดครับยอดชายครับเขาชื่อยอดชายเขาเป็นชายหนุ่มเมียหนึ่งลูกสามนะครับนะยอดชายยอดชายนะฮะเราก็ไม่อะไรนะเรื่องราชการต้องฟังเพลงสมชายครับดีเจเพลงยอดชายพี่โอ้นี่เขาฟังตลอดนะเขาจับใจความตลอดนะพี่รับเหมาใครพิมพ์ทีวีพิมพ์ถุงรู้หมดนะฮะมีสิทธิ์แค่คิดถึงครับเพลงนี้จ่ายพี่ฟลุกไอ้น้ำนะครับ

0: ียงแค่คิดถึงนะครับเพลงนี้จากไอ้น้ำด้วยละกันนะครับที่ฝากเข้ามานะครับเปิดให้ฟังนะครับนะฮะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าดีเจครับสงสัยพี่หนูอยู่ในสถานการณ์ที่นั่งลำบากของปาท่องโกแน่เลยนะฮะตกที่นั่งลำบากกี่แล้วฮะเดี๋ยวขอเพลงใช้สัก3เพลงได้ไหมเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวกันเราจะคุยข่าวกันไปเรื่อยๆเนาะชวนคุยกันไปเนาะนะฮะจะให้ฟังบอยกสิยพงศ์เพลงช้าๆนะเจ้าหญิงอันนี้ขอไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วเมื่อกี้นะฮะกอดนั้นจากเฟิร์นแล้วก็มีคณะขวัญใจ3เพลงเพราะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะค่อยๆขึ้นไปจังหวะนิดนึงนะฮะตอนนี้บ่าย 3:11 นาทีอย่าหาข่าวมาคุยกันต่อนะครับพี่เดี๋ยววันนี้เจ๊ครับมีคำคมมีคำคงจากวงเล่ามาฝากครับเพื่อนผมบอกว่าชายได้ชายคือยอดชายชายได้ตุ๊ดคือมันยอดมนุษย์อุลตร้าแมนครับยอดมนุษย์อุลตร้าแมนนะครับนะเอาว่ากันไปแล้วกันในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี้ดีกว่าบอยโกสิครับเพลงที่ชื่อว่าเจ้าหญิงนะฮะจอยอเจ้าหญิงนะครับทักทายพี่สุนทรได้กันละกันนะครับพี่สุนทรว่ากำลังคิดถึงลำไยอยู่พอดีเลยวันนี้มีข่าวอะไรให้ลำไยบ้างเอ่ยนะฮะวันนี้ไม่มีข่าวอะไรที่มันเป็นเผือกลำไยเลยพี่มีแต่เรื่องของเนี้ยเนี่ย
1: เมื่อกี้ขับรถมา
0: ครับ
1: เด็กนักเรียนขับยูเทิร์นมาล้มหมุนกลางถนนเลยพี่วิน
0: ครับ
1: ดีนะผมเบรกทันไม่งั้นเหยียบไส้แตก
0: โอ้ต้องระมัดระวังนะเด็กนักเรียนนะครับเด็กวัยรุ่นเจน Z เจน C เจนเบต้าเนี่ยเป็นเจนที่อันตรายมากๆเลยถนนเส้นไหนที่พี่สุนทรเส้นไหนนะครับที่เกิดอุบัติเหตุพี่เราเป็นผู้ใหญ่ต้องดูนะฮะหลายอย่างมีหลายเหตุการณ์เหมือนกันที่หลายท่านกำลังขับรถอยู่ดีแล้วมีมอเตอร์ไซค์ของเด็กนักเรียนขับมาแล้วเป็นล้มต่อหน้านะฮะดีว่าเบรกทันเราต้องหูตาไวด้วยมิฉะนั้นจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเพราะเด็กมันก็คือมันยังไม่มีพุทธิภาวะเนาะก็ขับไปเรื่อยตามสไตล์เขาอะนะครับขับไปเรื่อยขับเพลขับต่างๆอันนี้พี่สุนทรเขาแจ้งมานะครับว่าเกือบไปเหยียบโดนเหมือนกันโอ้นะฮะนี่ส่งมาแล้วนะครับบรรยากาศนะฮะถนนเส้นของลำลูกกาปทุมธานีนะครับนาลำลูกกานะฮะโอ้ต้องระวังเลยกันละกันนะครับเนาะเดินทางนะฮะมันห้าวแข้งห้าวขาแข่งกันอย่างนี้แล้วพี่เออต้องระวังเลยกันละกันนะฮะพี่โอหัวเราะนะฮะพี่โอหัวเราะนะฮะอ่ะมอเตอร์ไซค์กับเด็กวัยรุ่นนี่เป็นอะไรที่แบบว่า

ายมากๆเลยนะฮะมันเป็นวัยห้าวอยู่ห้าวัยห้าวเป้งอยู่เหมือนพี่สุนทรตอนเมื่อก่อนอย่างพี่สุนทรตอนใส่พี่สุนทรยังเป็นวัยรุ่นเจนแซดเมื่อก่อนไงห้าวไหมล่ะ โทรศัพท์ผมร่วงมาฟังเพลงกันต่อเลยกันนะฮะโทรศัพท์ผมร่วงเลยเบรกพี่สุนทรว่าเมื่อก่อนไม่ห้าวนะไม่ห้าวแบบเด็กปัจจุบันนี้นะฮะมาขอเพลงช้าครับ

ป็นเพลงที่มีชื่อว่าเจ้าหญิงนะฮะบอยโกศิยพงษ์แต่ว่ามีเสียงพี่ป๊อตเยอะเลยนะฮะน่าจะเป็นเพราะว่าเขาให้เกียรติมากกว่าพี่โอ ให้เกียรติหมายถึงว่าให้เกียรติคนแต่งให้เกียรติเจ้าของอัลบั้มไงก็เลยใส่ชื่อ

อยกสิยพงศ์จริงๆก็ร้องกันหลายคนนะฮะพี่สุนทรบอกว่าดีใจครับพูดถึงเรื่องไฟไหม้ผับนี่น่าเห็นใจน่าสงสารมากเลยสมัยเราสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผับน่ากลัวมากๆเลยทางออกมีทางเดียวแต่ทำไมเมื่อก่อนเหตุไฟไหม้ผับหรือว่าร้านเหล้ามีไหมฮะก็ไม่มีเนาะหรือว่าในตอนนั้นเนี่ยหรือว่าในตอนนั้นอุปกรณ์ต่างๆมันน้อยกว่าตอนนี้หรือเปล่าส่วนมาก 90% คือไฟฟ้าใช่ไหมก็ไม่น้อยเนาะก็มีไฟเหมือนกันตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่เขาบอกว่าตามข่าวนี่ก็คือไหม้มาจากหน้าเวทีก่อนนะแต่ของซันติก้าผับนี่เกิดจากพลุนะฮะเกิดจากพลุตอนซันติก้าผับเกิดจากพลุนะครับซันติก้าผับนี่มีทางออกทางเดียวนะสมัยผับเมื่อก่อนหน้าโกนี้กว่านี้อีกนะพี่สุริพรบอกเอาไว้นะฮะแต่รอบปัจจุบันนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไฟฟ้าส่วนไหนนะฮะส่วนมากร้านเหล้าอาคารใหญ่ๆหรือว่าตึกต่างๆพวกเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเช็คระบบไฟฟ้ากันเพราะตึกอาคารมันใหญ่ก็ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไปตามนั้นแหละนะฮะแล้วบางทีไฟมันช็อตมันไหม้นะฮะแต่ถ้าเป็นร้านเหล้าเล็กๆที่เป็นร้านเปิดร้านนั่งผับเนี่ยอย่างเงี้ยมันดีหน่อยมันจะปลอดภัยว่ามันโล่งกว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างมันวิ่งหนีทันใช่ไหมฮะซึ่งโดยมากปัจจุบันเนี่ยปัจจุบัน 190% ร้านทั่วไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะของร้านนั่งชิลเนาะร้านเปิดกว้างซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ปลอดภัยแต่ถ้าเป็นในผับแบบเนี้ยก็มีเยอะเหมือนกันแต่ก็นับจำนวนได้เหมือนกันว่ามีเท่าไหร่นะฮะ

ฟังเพลงฟังข่าวกันไปเดี๋ยวสักครู่เรามาดูเลขเด็ดกันดีกว่านะฮะพี่ธนพงศ์บอกว่าดีเจครับพูดถึงเรื่องราวของเด็กขับรถนี่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะพี่ธนพงศ์บอกว่าจริงๆดีเจครับแถวๆโรงเรียนแถวคลอง8ลำลูกกาเนี่ยแถวทางโค้งพอดีเลยจะมีโรงเรียนนี้อยู่ใช่ไหมครับพี่แถวทางโค้งจะมีโรงเรียนนี้อยู่ที่ลำลูกกาคลอง8นะฮะก็จะค่อยๆขับขี่กันละกันไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไหนก็ตามแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเลิกเรียนพอดีไม่ต้องรีบนะเมื่อกี้พี่สุนทรเหยียบมาเป็นร้อยเลยนะเกือบเหยียบเด็กแล้วเหมือนกันเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับเนาะโฮเต้บอกว่าดีใจครับทำโล่งๆเลยทำหลังสูงๆควันจะได้ขึ้นข้างบนลาดพร้าวควันดันออกทางประตูเข้าใจว่าอาคารตรงนี้มันน่าจะสร้างมานานแล้วเหมือนกันนะโปเต้คิดว่าประมาณกี่ปีดูจากโครงสร้างเขาอะแต่โครงสร้างเขาเตี้ยมากเนาะโครงสร้างเขาเตี้ยมากๆเลยนะฮะแล้วก็มันไม่กี่เมตรเองนะน่าจะประมาณสักกี่เมตรนะ4-5 เมตรแหละฮะประมาณนั้นเองความสูงนะครับแล้วยังไปติดไฟอะไรอีกมากมายแล้วปิดหมดทุกทิศทางแล้วน่ะควันมันออกไม่ได้จริงๆร้านเหล้าผับตัวนี้ถ้าเป็นผับเจนใหม่รุ่นใหม่นะฮะเขาสร้างเป็นโดมสูงเลยอันนี้น่าจะเป็นอาคารเก่านะฮะแล้วมาปรับปรุงเป็นผับหรือว่าสร้างไว้นานแล้วนะฮะใช้ไฟเยอะสายไฟร้อนไหม้ได้ครับนะฮะคือปัจจุบันนี้มันมีหลายๆแบบเนาะจากเครื่องเสียงอาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะพวกไฟต่างๆแต่ต่างๆเป็น LED นี่ใช่ไหมเนาะเดี๋ยวนี้ไฟต่างๆมันเยอะนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะเกิดได้ก็มีเหมือนกัน dry ice ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนยังไม่ตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะฮะขาดการบำรุงรักษาสายไฟเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวสักครู่จะขึ้นเพลงไวกันนะครับเนาะนะครับเนาะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกอดนั้นของเฟิร์นกัญญารัตน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคณะขวัญใจที่ฝากมาเอาเพลงช้าๆก่อนแล้วกันนะไฟไหม้โฟมเก็บเสียงอ๋อไฟมันอาจจะช็อตก่อนแล้วมันไหม้ไอตัวที่เก็บเสียงนะใช่ไหมฮะแล้วไม่รู้ตัวใช่ไหมประมาณนั้นเนาะ

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมเพลงนี้นะฮะเพลงจากเฟิร์นกัญญารัตน์นะฮะเพลงที่มีชื่อว่ากอดนั้นด้วยที่ขอมานะครับเนาะมีเพลงหนึ่งเพลงเย็นๆหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงไปกันชื่อเพลงว่าบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนะครับเพลงจากคณะขวัญใจเป็นแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับ

ป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยชื่อเพลงว่าบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนะฮะบางเวลาใช่ไหมบางเวลาอาจจะมีบางเวลาบางช่วงใช่ไหมที่คิดถึงใครสักคนหนึ่งนะพี่ธนากรวอลิเจครับน้องเป๊ปซี่ง่วงแล้วครับอย่าเพิ่งง่วงสิครับเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวแล้วนะฮะอย่าเพิ่งง่วง

พลงเพราะของมนัสวีไม่ใช่สิของคณะขวัญใจนะครับมีคนบอกว่า4ปีแล้วที่ไม่ได้เห็นหน้าใครคนนั้นก็เลยส่งเพลงนี้ให้ไปกันละกันบางเวลาโคตรคิดถึงเลยแสดงว่าวันนี้คุณผู้ฟังได้ขอเพลงนี้มานี่น่าจะกำลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เลือนหายไปที่เลือนหายไปนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าบางเวลาโคตรคิดถึงเลยจากคณะขวัญใจนะครับส่งให้กับคนที่ขอมากันละกันนะฮะกำลังคันหนึ่งหาใครสักคนหนึ่งใช่ไหม

0: ที่ซา
1: ตาวันนี้เจ๊ครับขอเพลงก่อนตายแก้ง่วงได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังแป๊บนึงนะฮะอ่ะตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวของหวยแก้ง่วงดีกว่าไม่ได้เห็นหน้าใครคนนั้นก็เลยส่งเพลงนี้ให้ไปกันละกันบางเวลาโคตรคิดถึงเลยแสดงว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่ขอเพลงนี้มานี่น่าจะกำลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เลือนหายไปที่เลือนหายไปนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าบางเวลาโคตรคิดถึงเลยจากคณะขวัญใจนะครับอ่ะส่งให้กับคนที่ขอ

ในนี้หวยจะออกแล้วนะพี่โอ้หวยจะออกแล้วคุณฟังพี่สุนทรหวยลำไยเอ๊ะลำไยนี่ไม่เล่นหวยฮะไม่ค่อยใบหวยเนาะลำไยหายทองคำนะแต่กับคนอื่นนะพับพรหลายคนเนี่ยโอ้โหมาใบหวยกันสุดๆเดียวเดียวนะฮะมาดูเลขเด็ดกันดีกว่างวดนี้เลขเด็ดนะฮะเอาจริงๆนะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนาะเรื่องของโศกนาฏกรรมไฟไหม้นะฮะ16กรกฎาคมนะครับเปิดเลขเด็ดหวยเด็ดนะครับ10อันดับเลขขายดีประจำกลางเดือนนี้ครับโดยหวยก็80 90 100นะฮะ2ใบ200หวยชุด3ใบ400เอาว่ากันไปนะฮะสำหรับเลขที่มีการขายดีนักข่าวก็ไปสอบถามคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเลขอุบัติเหตุนะตอนนี้เขาเป็น30ศพแล้วใช่ไหมฮะผู้เสียชีวิตนะเนาะเมื่อวานมันก่อนข่าวบอกว่า27เล็กนำเขาไปถามแม่ค้าไหมครับว่า27ขายดีมากเลยขายเกลี้ยงแผงเลย27เมื่อวานข่าวออกไง27ตอนนี้ปรับผู้เสียชีวิตเป็น30แล้วเนาะ27 28 29 30ไม่รู้จะจริงตามนี้หรือเปล่าเขาจะให้จริงหรือเปล่ากองสลากจะยอมล็อกเลข30เพื่อให้คนถูกหวยจริงหรือเปล่ามันเป็นข่าวไม่ดีเนาะนะฮะเลขปฏิทินจีนก็ขายดีนะฮะปฏิทินจีนในปีนี้อันนี้งวดนี้นะครับก็มีหลายตัวเลขอย่างเช่นตัวเลขนะอย่างเช่นเลข804เงี้ยในปฏิทินจีนนะฮะ804 946อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นปฏิทินจีนนะครับที่มีการแชร์กันนะฮะรวมไปถึงกรณีเมื่อสัปดาห์ก่อนอันนั้นก็อุบัติเหตุใหญ่เหมือนกันนะฮะเอ๊ะไม่ใช่ว่าไงนะเนาะอนุทินมาอยู่รอบนี้มีแต่อุบัติเหตุน่ากลัวเนาะไม่ใช่ว่าให้นะฮะเด็ก11ปีขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพ10รูปเด็ก11พระมรณภาพ10นี่11กับ10นะครับ11กับ10นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนนี้ไม่แน่ใจจะจำได้เปล่ามันเยอะมากเลยป้ายทะเบียนเอาว่าจำอายุกันอะไรกันเนาะเด็ก11ขวบกับพระ10รูปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอะไรอีกอย่างที่เป็นข่าวออกมานะฮะน้องเนเน่นี่ก็ข่าวดังนี้อาจจะออกก็ได้ไม่รู้นะน้องเนเน่นะฮะอายุ16ปีที่โชว์ร้องเพลงเล่นกีตาร์บนเวทีดังนะฮะไปทั่วโลกทีเดียวนะครับน้องเนเน่นะฮะคนดู100ล้านวิวอย่างนี้นะฮะนะครับแล้วก็ยังมีเลขอื่นอีกนะครับเลขวันอาสาฬหบูชานะครับ29กรกฎาคมนะฮะ29เนี่ยนะครับวันเข้าพรรษา30นี่30อาจจะมาก็ได้คุณผู้ฟังเพราะว่าผู้เสียชีวิต30คนแล้วก็30เข้าพรรษาพอดีเลยอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เขารวบรวมเอามานะครับให้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจยังมีอีกเยอะนะฮะถ้าตีเป็นเลขนี่คือแบบครบ10ตัวพอดีเลย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9กลับไปกลับมา นะครับหลากหลายมากมายนะครับดูซิว่ารอบนี้นี่เลขจะออกอะไรมาลุ้นตัวเลขกันโปเต้ครับมีเลขยังครับโปเต้ว่าซื้อ975ได้หลายปีแล้วนะครับไม่เห็นออกสักทีได้เป็นปีแล้วเหมือนกัน ดีใจครับมีเลขเด็ดแม่น้ำสองไหมฮะแม่น้ำสองยังไม่มาแต่ที่มาแล้วคือหมอปลายนะฮะเมื่อวานนี้ FC หมอปลายพายกระซิบนะครับแห่แชร์คำอะไรนะเขาเรียกว่าคำทำนายของหมอปลายออกมาว่าหมอปลายทำนายว่าปีนี้นะครับจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับไฟเกิดขึ้นนะฮะมีเสียชีวิตหมูมีไฟเกิดขึ้นนะครับหมอปลายพายกระซิบพายหิวแสงนะฮะเดี๋ยวจะขอดูข้อมูลแป๊บนึงว่าหมอปลายก็ทายทำนายว่าไงนะเดี๋ยวจะพูดพลาดคาดเคลื่อนนะหมอปลายนะฮะนี่แพรี่แหกแรงแพรี่นี่มีให้แหกเหรอฮะแพรี่แหกแรงคำทำนายหมอปลายหวานเป็นแหใครได้ประโยชน์สรยุทธถามทำไมต้องแหกขุดหมอปลายนะครับเนาะหลังจากที่มี FC หมอปลายนะครับเขาเรียกว่าแห่แชร์คำทำนายของหมอปลายนะครับบอกว่าเตือนลางร้ายไฟไหม้เรามาฟังดูทีว่าหมอปลายเขานางว่าไงบ้างนะฮะนะครับหิวแสงจริงๆนะฮะเดี๋ยวก่อนนะดีเจขอดูนางว่ายังไงนะเดี๋ยวก่อนโซเชียลขนลุกแห่แชร์คำทำนายหมอปลายพรายคซิปนะครับเคยเตือนลางร้ายเหตุไฟไหม้ใหญ่จากสายไฟเก่านางบอกนี้นะฮะในสถานที่คนพลุกพล่านก่อนโศกนาฏกรรมสลดลงเบียร์ลาดพร้าวฆ่าชีวิต30ศพนะฮะหมอปลายพายกระซิบนะครับได้มีการสัมภาษณ์เอาไว้แล้วก็ให้คำทำนายเอาไว้ในรายการในโซเชียลรายการหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเรื่องของไฟ2คน4คนจะแตกกระจายเป็นหย่อมๆเยอะไปหมดจนรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราเขาเรียกว่าของเสื่อมสภาพไฟและของจากข้างบนจะตกลงข้างล่างซึ่งไม่ใช่ตกจากบนฟ้าเป็นความสูงไม่มากนักซึ่งเป็นคนละเหตุการณ์อะไรนะนางบอกอะไรนะนะฮะอีกรอบนึงนะฮะเรื่องของไฟนะครับจะแตกกระจายเป็นหย่อมเยอะไปหมดจนรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราเขาเรียกว่าของเสื่อมสภาพไฟและของจากข้างบนจะตกลงข้าง

บ้างซึ่งไม่ใช่ตกบนฟ้าเนี่ยนะเป็นความสูงไม่มากนักซึ่งเป็นคนละเหตุการณ์จริงๆถ้าฟังจากคำทำนายเนี่ยมันก็น่าคิดได้เหมือนกันว่าไฟไหม้เนาะแต่หมอปลายเนี่ยข้อเสียของนางคือนางจะทำนายล้านแปดเรื่องนะฮะล้านแปดเรื่องนะฮะล้านแปดเรื่องคือหมายถึงว่าทำนายทุกอย่างเลยนะครับปีนี้จะเกิดเหตุการณ์ปลายมองเห็นเป็นคนจมน้ำคนจะจมน้ำจำนวนมากจะพบว่าบ้านเรือนจมในน้ำแล้วก็ท่านโยมบอกว่าให้รีบหาบ้านที่อยู่สูงขึ้นแล้วก็จะมีอาคารถล่มจากแผ่นดินไหวส่วนภาคกลางนะครับแล้วก็รถไฟจะชนรถยนต์จะชนรถมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์จะตกลงข้างทางแล้วจะมีคนเอาปืนยิงกันปลายเห็นเป็นคนที่ขัดแย้งกันใช้ปืนยิงกันนะฮะคือนั้นจะคุยทุกอย่างเลยนะดินน้ำลมไฟไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะฮะน้ำประปาไม่ไหลไฟช็อตนะครับฟ้าผ่าแผ่นดินไหวคือวิทยาศาสตร์คือเขาเรียกว่าไม่ต้องถามนักอะไรสักอย่างเลยนะฮะคือคุยทุกอย่างเลยที่เป็นอุทกภัยนะฮะทีนี้พอมันไปตรงสักเรื่องหนึ่งนะฮะชาวบ้านที่เป็น FC ก็จะแห่แชร์กันนะฮะนี่ไงมันตรงมากเลยหมอปลายพูดเอาไว้นะฮะดีเจครับหมอปลายกับนายกใครตอแหลกว่ากันพอๆกันนะฮะอุ๊ยแรงมากนะฮะแรงมากนะครับนะกรุงเทพร้านเหล้าร้านอาหารมีเป็นหมื่นร้านมันก็ต้องมีพ้องกะนะฮะทำนายครอบจักรวาลใช่พี่สวัสดิ์นะครับเนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่านางเป็นคนที่ทำนายทุกเรื่องล้านแปดนะรถยนต์ไฟฟ้ารถไฟเครื่องบินคือพอมันตรงเรื่องหนึ่งเนี่ยปั๊บคนที่เป็นเอฟซีก็จะจับเอาเรื่องราวไปพูดทันทีเลยคือถ้าหมอดูจริงๆเขาจะพูดแค่เรื่องเดียวที่เขาเห็นสมมติถ้าเป็นหมอดูที่เขาดูตรงไม่จริงนะไม่รู้นะรู้สึกว่าพี่หนุ่มกันชัยครับมันจะมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นนะในภาพที่นั่งทางในเห็นนะฮะเห็นเป็นไฟไหม้แล้วก็ไม่รู้ที่ไหนแต่เห็นว่าคนจำนวนมากวิ่งหนีตายกันเป็นใจกลางเมืองหลวงถ้าพูดแบบนี้แล้วเรื่องเดียวจบนะมันก็อาจจะน่าเชื่อถือนะอันนี้มันพูดทุกอย่างไงฮะน้ำท่วมแผ่นดินไหวตึกถล่มรถชนกันไฟช็อตฟ้าผ่านะฮะเรื่องการเมืองคนชุมนุมประท้วงประมาณนั้นก็มาไล่ฟังกันนะมาไล่ฟังเฉยๆนะฮะพี่พันธิตาวันนี้เจแรงมากเลยดีเจไม่แรงพี่เรื่องจริงพี่เรื่องจริงนะฮะต้องถามหมอปลายนางรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองนะดีมกันเนาะนะโอเต้ได้หวยมาแล้วครับ975นะครับโอ้โหเลขมงคลมาแล้วนะฮะ975 BP Radio ไม่เปลี่ยนใจโอเต้วันนี้เดินไปซื้อหวยมา975ตอนท้ายนะครับดูซิว่าจะออกเมื่อไหร่นะจริงๆแล้ว975นี่มันสวยนะก็975นี่มันสวยนะขอให้โปเต้รวยแล้วกันในงวดนี้นะสวัสดีพี่ปอนนะครับพี่ปอนบอกว่าคำสุดท้ายครับของพงพัฒน์นะครับมาช้าพี่ปอนเอาไปรับลูกเหรออย่ากลับมาให้ร็อกเดี๋ยวรอก่อนนะเย็นๆก่อนนะพี่

แล้วนะครับโรงเรียนผู้ชายนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลา4โมงเย็นกันแล้วนะครับพี่ปอนวันนี้พี่ปอนไปอุบลเหรอครับบอกว่าอุบลฝนตกครับตอนนี้หยุดแล้วใช่ไหมฮะในเมืองอุบลเหรอครับหรือที่ไหนเอ่ยก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับมาสมชายจะไปเท้าโจ๊กกันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้

นี่คือสมชายครับจรดปลายเท้าโจโจจากพี่เต๋าสมชายนะครับเนาะเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางมูลทริกกันก่อนกันแล้วกันเนาะทางมูลทริกนะครับ FM 90อุบลนะครับเนาะพี่ปอนบอกว่าดีจ้ะครับตอนนี้อยู่ที่ตัวเมืองอุบลเลยฮะเซ็นทรัลอุบลนะฮะบอกว่าเมื่อกี้มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะฮะที่ในเมืองอุบลนะครับพี่ไปทำอะไรพี่จากศรีสะเกษไปอุบลไปทำธุระเลยจ้าวันนี้ขับรถอะไรไปเทสลาไหมฮะหรือรถอะไรแบบไหนเดี๋ยวน้ำลายคุณผู้ฟังที่ฟังใน FM 90อุบลเลยกันแล้วกันเนาะในช่วงของภาคบ่ายนี้นะฮะ4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังสาวสาวครับรักไม่ใช่ดวงดาวที่เมื่อพราวแสงนะครับมาในกันทางบุญทลิกไปจบเพลงนี้ก็ไปเบรกฟังสปอร์ตแล้วก็ฟังอะไรกันลุ้นทุ่งต่อเลยกันแล้วกันนะครับ

0: ชักกระดุกชักกระดิกนะครับหนึ่งเพลงจากโมเมน่ารักน่ารักเลยที่ฝากมาด้วยกันละกันนะฮะทักทายพี่ดันด้วยกันละกันนะฮะพี่ดันมาสายตลอดเลย4 โมงเย็นมันใช่เวลาขอเพลงไหมโดนเป็นหนึ่งกลุ่มนะฮะพี่ดันทำไมพี่ดันมาสายไปรับลูกเหรอหรือว่าเลิกงานพอดีสงสัยชอบมาตอน4 โมงอ่ะจะเจอค้างอีก18 เพลงนะฮะฟังเพลงคนอื่นแทนนะจ๊ะ4 เพลงไม่ต้องขอ4 โมงเย็นไม่ต้องขอนะครับมันเลยเวลาแล้วคิวมันเต็มแล้วนะครับพี่เบิร์ดสันหลวงสวัสดีครับวันนี้มาช้าครับอากาศกำลังสบายไม่ร้อนมากแต่ก็ไม่เย็นมากครับทักทายอยากฟังพาดอกมาด้วยท้ายๆนู้นแล้วกันจะเปิดให้ฟังกันนะฮะพี่หอส่งภาพบรรยากาศมานะครับบรรยากาศแถวบ้านอากาศดีชิลๆนะครับมีฝนตกลงมาด้วยนะครับ
1: ฝนตกแล้ว
0: ฝนตกแล้วเหรอครับพี่สุราษฎร์ธานีนะฮะดูสีฝนนะฮะเสียงฝนช่ำๆเลยดีจังเลยนะที่ไหนตกแล้วก็เย็นนะช่ำๆสบายๆนะครับเนาะช่ำๆสบายๆนะฮะจะพาไปเต้นฮูลาฮูปกันดีกว่าช่วงนี้นะครับทนายหนุ่มบอกว่าดีใจครับรายการอะไรไม่ให้คนฟังขอ

เองรายการนี้แหละฮะไม่ให้คนฟังขอเพลงไทยหนุ่มครับแหกตาดูเวลากี่โมงแล้วฮะ4โมงเย็นแล้วฮะแจมมี่กับดื้อยังไม่มาเลยแสดงว่ายังไม่ตื่นนะฮะสองสาวนะครับนอนกินบ้านกินเมืองตื่น4โมงเย็นคุณผู้ฟังสองสาวนะฮะตื่นหลับหรือตายครับนั่นนะอุ้ยจะพาไปเต้นฮูลาฮูปดีกว่าท่านหนุ่มฮะ

นึกถึงผับขับสมัยก่อนผับสมัยก่อนเนาะยุค90เนี่ยต้องประมาณเลยฮูลาฮูปนะฮะเดี๋ยวนี้ฮูลาฮูปมีขายอยู่ไหมฮะยังมีขายอยู่บ้างฮูลาฮูปนะฮะที่มันเป็นสายเอวแล้วนะเด็กเจนแซดไม่รู้จักฮูลาฮูปแล้วตอนนี้นะฮะนะครับเนาะเอาลุงแป๊ะมาแล้วนะฮะลุงแป๊ะคุณฟังรู้ลุงแป๊ะมาแล้วนะฮะดีเจครับเพลงผมเปิดไปหรือยังครับทีมงานครับขอไม้อันใหญ่ๆสักอันได้ไหมฮะเดี๋ยวจะทิ่มหูลุงแป๊ะนิดนึงนะฮะเปิดมาแต่เมื่อกี้แล้วเพลงสาวสาวสาวน่ะดีเจครับเพลงผมเปิดไปยังครับเอาหูมาใกล้ๆที่จะไม้ทิ่มซ่อยนะฮะคนเท่านะฮะ ไปถ่ายบัตรไปถ่ายบัตรอันนี้มาบัตรเค้กใบขับขี่มาเพิ่งกลับมาอ๋อทำใบขับขี่หา

แปะเนาะทำหายได้ไงฮะถูกแก้ยังไม่ฟาดทีหนึ่งนะฮะทำหายได้ไงแปะนี่จะเป็นคนเฉิมๆนิดนึงนะฮะขอเพลงแล้วไม่ฟังเปิดไปแล้วนะฮะก้อยว่าชอบจริงเลยเวลาดีเจวินด่าลุงแป้นะชอบสนุกจริงเลยใช่ไหมทำไมก้อยจะไม้ทุบหัวทุบหูแล้วฮะเด็กก้อยนี่นะฮะเอามาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะฮะจะเดินท่านี้นะเดี๋ยวขอชแวบเปลี่ยนอารมณ์เพลงตอนนี้มันค้างเพลงช้าอยู่ฟังฮะพี่ครับขอเพลงนี้ได้ไหมเพลงอะไรพี่ณัฐพงศ์โอไลมันชื่อ LL Line ไม่ใช่เหรอพี่ LL Line วันหลังให้เปิดได้ป่ะวันนี้เราค้างเพลงเยอะพี่น้องตอนนี้ดีเจค้างเพลงช้าอีกหลายเพลงเลยเดี๋ยวมันจะเลย5โมงเนาะเดี๋ยวมันจะเลย5โมงเอาแค่นี้ก่อนเปิดท่อนึงได้ไหม

วันหลังเปิดให้แล้วกันนะฮะวันหลังเปิดให้แล้วกันวันนี้หาไม่ทันแล้วพี่เอาเพลงช้าก่อนเดี๋ยวมันจะค้างหลายเพลงเดี๋ยวคุณฟังเขาจะรอเวลาตอนนี้คือหลายคนได้เป็นเพลงช้ารอเพลงดีเจครับจะเปิดเมื่อไหร่ครับนะฮะงั้นขอเพลงนี้มันดีกว่าเมื่อวานนี้วันนี้มีพี่ดับเบิ้ลว่าดีเจครับที่อำเภอหางดงจะมีคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ใช่ไหมครับจะมีคอนเสิร์ตของพี่พงศิษฐ์คำพีมานะมานีใช่ไหมครับเห็นว่าขับรถผ่านเห็นป้ายโฆษณาติดอยู่นะฮะขอข่าวข้าวแกง40 บาทหน่อยสุปจีรอสักครู่ครับพี่เบิร์ดสันหลวงรอก่อนนะจ๊ะ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามานะมณีปิติชูใจครับนี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะโจโจกันนะฮะตอนนี้ขอเคลียร์เพลงก่อนก็แล้วกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ทักทายเข้ามานะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะมีเมื่อกี้อาบิกรูมาทักทายสาวดื้อขอเสียงปรบมือโปเต้ดื้อมาแล้วขอเสียงปรบมือต้องการต้องการแบบขอเสียงปรบมือต้อนรับดื้อด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะอรุณสวัสดิ์จ้าสาวดื้อสายคนปฐมนะครับหลับกินบ้านกินเมืองนะฮะหลับซ้อมตายเหรอฮะหลับซ้อมตุยเหรอฮะนี่จะแรงมากเลยนะฮะอรุณสวัสดิ์สาวดื้อกันละกันตื่นแล้วนะครับโปเต้บอกว่ากู๊ดมอร์นิ่งนะจ๊ะกู๊ดมอร์นิ่งดื้อเลยกันตอนนี้เหลือแจมมี่1คนนะฮะไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะฮะโปเต้ส่งภาพมานะครับตึกสังหารนักดื่มเบียร์ตึกโรงเบียร์โรงเหล้าโรงเบียร์นี่นะตื่น 4:16 น.นะฮะจะบ้าตายบีการูมาครับพี่โอตอนนี้บีการูอยู่ที่โรงเรียนไปรับเด็กๆที่โรงเรียนอยู่ก็บ้างโปเต้ลองฟังบีการูร้องเพลงนะนางอยู่ที่ไหนนางก็ร้องเพลงลองฟังเสียงดูนะลองฟังเสียงดูนะว่าเป็นยังไงบ้างสักท่อนหนึ่งนะฮะ
1: ที่ยอมที่เธอหลอกกันเรื่อยมาฉันทำใจไม่ได้ที่จะยอมจากไปขนาดรับเพื่อนเพลงยังโดนใจเลย
0: นี่บีการูแต่งตัวอย่างจะไปขึ้นเวทีร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตนะฮะรองเท้าหนาประมาณ5นิ้วนะฮะขาสั้นนะครับโอ้ตายส่งให้พี่โอดูหน่อยนะฮะดื้อว่าฝากกู๊ดมอร์นิ่งกันละกันเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยอ๋อเมื่อคืนดื้อไปดื่มเบียร์ลีโอมานะฮะไปนั่งจิบเครื่องดื่มมาหนักไปหน่อยนะฮะ จะบ้าตายนะฮะโปเต้บอกว่าดื้อบอกว่าโปเต้เมื่อคืนไปดื่มเยอะไปหน่อยจ้าเนี่ยส่งภาพขวดเบียร์มาลังหนึ่งนะฮะก็ว่าทำไมตื่น4:00 น.นะครับนะฮะท่านหนุ่มว่านี่ร้องเพลงแล้วเหรอครับร้องเพลงท่านหนุ่มฮะไม่ใช่ร้องไห้นะฮะไปดื่มร้านเหล้าลองไฟไหม้ไฟช็อตนะดื้อนะลองไฟช็อตนะมาฟังเพลงของพี่เสกโลโซดีกว่านะครับเดี๋ยวมีโดมปกรณ์ลำเนาะอิทธิบอดี้สแลมนะครับกัลลามอสปฏิพานนะครับหล่นหายระหว่างทางวสันด้วยนะครับแล้วก็แชมป์รำนะฮะเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวมันเลยเวลานะครับเนาะมีกระดูกว่าใส่กระโปรงจะดีเจนะฮะ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าต้องทำได้ครับงานจากพี่เสกโลโซตอนนี้ขอเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับมีเรื่องราวหนึ่งที่ตำรวจนะฮะเขาลงการแชร์ไว้เขาบอกว่าถ้าว่าเกิดไฟไหม้เนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างพี่หนุ่มนะฮะ7วิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้ในอาคารในบ้านต่างๆนะครับนะ1นะฮะต้องมีสติก่อนนะต้องมีสติแต่ถ้าดื้อนี่ถ้าจะขาดสติอยู่นะเพราะว่าเพิ่งตื่นจากช้างสิงลีโอมาเมื่อคืนจัดลีโอเยอะไปหน่อยสติยังขาดอยู่นะฮะจริงๆนะวันที่ลานเล่านั้นที่คนเขาเสียชีวิตเยอะก็เพราะว่าเมาด้วยแหละเนาะแล้วก็หาทางออกไม่เจอนะถ้ามีสติมันจะอาจจะนะตั้งสตินะครับรีบหาทางออกโดยเร็วถ้าออกได้นะครับ2ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกประเด็นคือจะไปหาผ้ามาจากไหนก่อนนะฮะหาผ้าชุบน้ำปิดจมูกป้องกันการสูดดมควันพิษเข้าไปนะครับ3คือเลี่ยงการใช้ลิฟต์อันนี้ก็อยู่แล้วคุณฟังรู้ไหมดีเจเคยติดลิฟต์ด้วยนะในใครเคยมีประสบการณ์ติดลิฟต์พี่หนุ่มทนายหนุ่มดีเจเคยติดลิฟต์ด้วยเป็นห้างเล็กนะที่ห้างไอคอนเนี่ยพี่หนุ่มจะไอคอนเนาะไอคอนเนี่ยตรงสีภูมินะฮะตอนนั้นไปฟิตเนสเขาให้เล่นฟิตเนสฟรีนะครับฟิตเนสมันอยู่ชั้น5หรือชั้น6สักอย่างนะฮะก็ขึ้นไปชั้นบนปรากฏว่าฝนตกนะฮะกำลังขึ้นไปปิ้งสักพักปุ๊บไฟดับเลยจ้าแล้วก็มันไปค้างอยู่มันชั้นกลางๆชั้น3เนี่ยฮะลำมืดทั้งอาคารเลยนะฮะแล้วก็แกะออกไม่ได้นะฮะฝาปิดหมดเลยเอ้าทำไงนะฮะสักพักไฟติดดับปุ๊บๆๆๆนะฮะยังดังผีฮะอย่างนั้นเลยกับแล้วอยู่คนเดียวในลิฟต์อ่ะแล้วลิฟต์ก็แคบมากเลยนะฮะแล้วอากาศเริ่มร้อนดิเจ้าเอ้าทำไงเนี่ยสักพักหนึ่งนะฮะ

ไฟมาปิ้งประตูมันเปิดประตูมันเปิดปั๊บเนี่ยมันก็ออกไปชั้น3พอกดไว้ชั้น3โอ้โหอย่างหลอนอย่างกับหนังผีมันเปิดปิ้งออโต้นะดิเจก็รีบวิ่งออกก่อนกลัวมันปิดนะฮะน่ากลัวมากชั้น3คือชั้นที่แบบว่างเปล่าเขาไม่ได้เอาอะไรลงเลยฮะที่ชั้น3ทั้งไอคอนน่ะนะฮะแบบโล่งๆเลยคือเหมือนหนังผีฮะเจว่าตายแล้วทำไงดีก็เลยวิ่งลงบันไดนะฮะลงมาชั้น1ประเด็นมันเป็นห้างเล็กเนาะมี6ชั้นเองนะฮะมันติดประมาณชั้น3นะชั้น4นะกำลังลงหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือขึ้นนะฮะแล้วก็เลยวิ่งรีบวิ่งลงเลยน่าจะกำลังกลับพอดีนะฮะกำลังกลับก็เลยวิ่งลงลงชั้นล่างก็โอเคเรียบร้อยนะฮะไลฟ์ฟังเฉยๆนะฮะข้อต่อมาหยุดนะฮะห้ามลมกลิ้งถ้าสมมติว่าเรามีเสื้อผ้าแล้วติดไฟอยู่นะครับหากเสื้อผ้าติดไฟนะให้หยุดแล้วก็ล้มแล้วกับพื้นแล้วก็กลิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวนะหยุดลมกลิ้งนี่คือยังไงไม่เข้าใจหยุดลมกลิ้งเหรอฮะอ๋อให้ถอดเสื้อผ้าออกนะฮะให้ถอดเสื้อผ้าออกนะครับแล้วก็นอนราบกับพื้นนะครับแล้วกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับเอาเสื้อผ้าเนี่ยฉีกออกเลยฉีกทิ้งไปเลยนะครับที่มันติดไฟนะฮะอย่าวิ่งเพราะไฟจะลุกลามได้ไวขึ้นเพราะว่าการวิ่งมันจะทำให้เกิดอากาศไงฮะเหมือนเรากำลังก่อไฟแล้วเราเอาพัดเข้าพัดนะแล้วไฟมันจะแรงกว่าเดิมถ้าเรายิ่งมีไฟติดตามตัวเราวิ่งเนี่ยไฟมันจะแรงกว่าเดิมนะฮะให้หยุดเลยแล้วก็ถอดผ้าทิ้งให้ได้ไวที่สุดนะครับก็กลิ้งกับแล้วก็นอนไปกับพื้นราบไปให้ไฟมันดับนะฮะเออนะฮะถ้ามีถังดับเพลิงใช้ถังดับเพลิงนะครับนะฮะแตะลูกคำก่อนลูกบิดประตูกันก่อนนะครับว่ามันข้างหน้าเนี่ยมันมีไฟหรือเปล่านะอย่าเพิ่งรีบผีพรามเปิดออกไปเปิดป๊อปไฟมันวิ่งพุบเข้าใส่อะไรประมาณนี้นะฮะในกรณีที่ไฟอยู่ห้องตรงข้ามนะฮะนะครับและข้อสำคัญที่ดีเจเพิ่งทราบเหมือนกันบางที่ก็บอกว่าให้ไปห้องน้ำบางที่ก็บอกไม่ให้ไปไม่หนีไปห้องน้ำนะเพราะว่าห้องน้ำมักถูกวางผังไว้ในอาคารทำให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ยากอาจทำให้ไฟคลอกเสียชีวิตได้นะครับโอ้ยไอเราเข้าใจมาตลอดนะครับว่าเวลาไฟไหม้เนี่ยให้วิ่งไปที่ห้องน้ำเพราะมันมีน้ำไงจะช่วยได้ไงฮะดีเจว่าถ้าไฟไหม้เล็กแต่ห้องน้ำได้อยู่แต่ไฟไหม้ใหญ่นี่น่าจะไม่ได้เพราะว่ามันปิดทางเข้าออกหมดเลยเราจะโดนไฟคลอกตายก่อนถึงแม้จะมีน้ำก็ตามแต่เขาบอกว่าในห้องน้ำมีคนตายเยอะมากนะฮะที่ในผับนี่นะโอ้น่ากลัวมากๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะไม่ได้เหรอฮะยังไงก็ไม่ได้ถ้าไหม้จริงก็ตายอยู่ดีฮะเนาะไหม้ท่านจริงก็ตายอยู่ดีนะฮะนะครับพี่สุรว่าอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังคือถ่านไฟเก่าครับพี่เจอันนี้เล่นมุกเหรอฮะเมียเก่าหรือแฟนเก่าพี่ฮะ ผมติดลิฟต์พร้อมกับศพโอ้โหพี่อดีตว่าดีจริงครับผมเคยเจอเหตุการณ์ติดลิฟต์พร้อมกับศพห้องนิติเวชครับติด5นาทีครับหลอนมากเลยนะฮะ จริงๆศพนี่ถ้าเราอยู่กับหมอแพทย์ไม่แน่น่ากลัวนะเพราะเขาเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วนะฮะนะครับถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่มองนะถ้าเรามองแล้วก็หลอนนะฮะพี่กฤษดาชูศรีโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ผมเห็นข่าวในเชียงใหม่ช่องวันมีร้านอาหารอ๋อโอเคเดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังนะฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเล่าข่าวนี้ให้ฟังสักครู่กันละกันนะฮะเนี่ยโปเต้บอกว่าดีเจครับดึงปลดกดสายนะครับให้ดึงถังออกซิเจนสีแดงออกนะครับผงเคมีแห้งนะครับก็ประเภทของถังดับเพลิงจะมีผงเคมีแห้งจะมีน้ำมีโฟมมี CO2 นะครับแล้วก็มีเคมีเปียกมันจะมีประมาณ1 2 3 4 5ประเภทนะครับก็ดึงไอ้สลักมันออกนะครับแล้วก็ขีดพ่นไปเลยในกรณีที่ไอ้ตัวของถังดับเพลิงยังใช้งานได้นะครับถ้ามันใช้งานไม่ได้ก็จบจือนะถ้าใช้ไม่เป็นก็จบเหมือนกันนะฮะนะครับพี่สุนทรว่าดีใจครับถ่านไฟเก่าพร้อมจะไหม้ตลอดเวลานะฮะพี่เดียวว่าดีใจครับฝากกู๊ดไนท์คนที่เพิ่งถุนด้วยนะครับเพราะพวกเรากำลังจะเลิกการพอดีใช่แล้วพี่เรากำลังจะกลับคนนี้กำลังมาอยู่อ่ะนะฮะผู้หญิงทุกคนติดลิฟต์ LGTV ด้วยลิฟต์มันหรือลิฟต์กลอสพี่นะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าการป้องกันตัวเองเนาะเวลาเกิดไฟไหม้ดิจะยังไม่เคยเจอนะว่าไฟไหม้ยังไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในที่แบบนั้นแต่ก็อย่าให้เจอเลยนะครับนะคุณฟังจำข่าวที่ไฟไหม้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ได้ไหมพี่โอจำได้ไหมห้างเซ็นทรัลเวิลด์ขอแล้วอะเมื่อก่อนมีน้องคนหนึ่งเขาทำงานเซ็นทรัลเวิลด์เขาฟัง BP Radio อยู่นะฮะคนสุโขทัยนะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นที่เหตุการณ์ที่มีคลิปแชร์ออกมาที่ผู้จัดการอะไรสักอย่างที่เขาวิ่งลงหน้าต่างอะที่มันตายข้างล่างน่ากลัวมากเลยนะฮะไม่ในห้างเลยแล้วผู้จัดการหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเขาออกไม่ได้เขาวิ่งลงหน้าต่างฮะแล้วมันสูงมากเลยนะฮะเขาวิ่งแล้วตกพลุ่มนะฮะเรียกว่าเพาะลงมาใส่หลังคาพังเลยแล้วก็ตายเลยนะแล้วเขาตึกข้างๆก็ถ่ายคลิปไว้เขากรี๊ดลั่นกันทีเดียวนะครับน่ากลัวมากเลยนะฮะห้างสรรพสินค้านะครับผับอะไรพวกนี้มันออกไม่ได้มันที่มันปิดหมดเลยและยิ่งในตึกสูงที่หลายๆคนทำงานในกรุงเทพยิ่งน่ากลัวแล้วไม่ใช่แค่ไฟไหม้อย่างเดียวปัจจุบันนี้มันมีอุทกภัยมันมีแผ่นดินไหวขึ้นเป็นภัยใหม่ด้วยใครจะ

ไปคิดว่าเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เราเจอไฟไหม้เราเจอฝนตกทุกข์ภัยถือว่าแรงแล้วเหตุการณ์ใหม่ขึ้นนี่ฮะนั่นคือแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนี่ที่เจอบ่อยละชินละนะฮะชินละนะครับเพราะฉะนั้นก็เนาะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากมายนะครับเนาะโปรเตวันที่ใจครับหน้าต่างกระจกแต่ดันไหม้ด้านหน้าต่างจบจือหมายความว่าไงหน้าต่างกระจกแต่ดันไหม้ด้านหน้าต่างอ๋อหมายถึงว่ามันไหม้ที่หน้าต่างใช่ไหมฮะอันนี้โปเต้ไปหาภาพนะครับลาดพร้าวมาที่ในผับนี่นะฮะไปหาภาพตอนที่เขายังสภาพดีอยู่นะไหมดูจากโครงสร้างแล้วคือหมายถึงว่ามันแคบแล้วมันเตี้ยเนาะแล้วก็มันไหม้จากทางด้านของด้านข้างต่างๆด้วยก็คือออกไม่ได้นะฮะก็เลยวุ่นวายเลยนะฮะทางหนีออกไม่ได้โปเต้เนาะโปเต้บอกทางหนีออกไม่ได้นะฮะพี่สลอนวันดีเจครับพี่เคยอบรมดับเพลิงเอาหมายว่าดีเจเป็นเคยอบรมดับเพลิงไหมฮะที่เจ้าที่มาซ้อมขนาดเขาเปิดแก๊สยังร้อนแทบตาเลยใช่ๆนะฮะถ้าเกิดจริงนี่คือยังไงก็ตายอยู่แล้วฮะคุณฟังพูดตามตรงนะฮะป้องกันตัวเองนะฮะยากดิจูนยังไม่เคยยังไม่เคยแบบไม่เคยดูการอบรมอะไรพวกนี้ไม่เคยลองนะไม่เคยเล่นนะฮะนะครับเอามาไลฟ์ฟังเอามาไลฟ์ฟังนะฮะสมัยพี่อาร์บอกว่าใช่ครับสมัยผมเรียนอยู่ลำปางมันมีโคมลอยพลาสติกขายซื้อมาจุดแต่โคมไม่ได้มาตรฐานไฟลุกร่วงลงนาข้าวที่กำลังเหลืองสุกพอดีไฟไหม้ฮะที่ปลายลำข้าวก่อนรั้วเหล็กสูง2เมตรที่กั้นนาข้าวกับบ้านผมปีนข้ามรั้วอย่างรวดเร็วเอาเสื้อไปคลุมไฟไม่ให้มันลุกลามในนาข้าวแหวกนาข้าวเป็นวงใหญ่กันไฟลามครับดีเจผมรอดตายไปครับไม่เผานาไปเผานาเขาใช่ไหมฮะก็เป็นประสบการณ์พี่เลิฟตอนสมัยก่อนที่ปล่อยโคมตกใส่นาข้าวเขาเกือบไหม้ทั้งนาเกือบไหม้ทั้งสวนทั้งไร่ทีเดียวนะฮะแถวบ้านดีเจก็มีเมื่อก่อนเผาขยะนะครับที่สวนลำไยป่าลำไยนะฮะแล้วมันลามไหม้ทั้งสวนเลยนะฮะไหม้สวนลำไยไหม้สวนลำไยดีเจนะฮะไปเพิกหนึ่งนะฮะไปฝั่งหนึ่งทีเดียวแต่คนทำเนี่ยเขาสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เอาผิดอะไรนะฮะตอนนั้นนะฮะพี่สุธรวันนี้เจอครับขนาดเขาทำที่โล่งแจ้งยังร้อนขนาดนี้นะฮะใช่พี่ที่เขาสาธิตการเปิดแก๊สที่ว่าเขาดับแก๊สนะขนาดเขาทำในที่โล่งเนี่ยยังร้อนเปลวมันเข้าหน้าเนาะและคุณฟังคิดดูว่าในที่ที่ในผับเล็กๆขนาดนั้นมันร้อนแค่ไหนนั่นคือความน่ากลัวนะฮะได้แต่มองอย่างเดียวนะครับว่าทุกคนก็มีกรรมมันของตัวเองอาจจะเป็นกรรมจากชาติปางก่อนก็เป็นได้ใครจะไปรู้เนาะนะฮะต้องทำใจนะฮะตามสภาพนะฮะฟังเพลงจากพี่โดมประกรณ์ลำครับชื่อเพลงว่าไม่ได้อยากเลยไม่ได้ยากเลยนะครับเดี๋ยวมีรอยร้าวมีมงมงายด้วยอ่ะขอเป็นตัวเลือกพี่มอสปฏิพานหล่นหายก่อนลาแช่มแช่มรำครับที่ตั้งเอาไว้ค้างหลายเพลงทีเดียวนะ

อภิโดมนะครับชื่อเพลงว่าไม่ได้ยากเลยนะขอมาก็เปิดขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเอาละครับเราจะฟังเพลงไปเรื่อยๆกันก่อนนะช่วงนี้เนาะเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนตอนนี้หยุดคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่จบกันก่อน5โมงนะฮะรอยด้าจากอีทีครับงงงายจากบอดี้สแลมครับขอเป็นตัวเลือกจากพี่หนุ่มกันลาเธอคือส่วนที่ขาดจากพี่มอสครับหล่นหายระหว่างทางแล้วก็ก่อนลาจากวสันต์ปิดท้ายด้วยถ้าเขาไม่รักรักพี่ได้ป่ะนะจริงก่อนลาน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายเนาะสวัสดีพี่ทิศด้วยกันละกันนะครับ

งนี้ชื่อว่ารอยร้าวครับมาจากอิทธิพลังกูลที่คุณผู้ฟังส่งไปด้วยกันละกันนะครับแก้วที่มันร้าวเนาะไม่นานก็คงจะแตกยับไป

งมงายนะครับเพลงจากพี่ตูนนะครับฝากมาก็เปิดให้ฟังเลยวันนี้มีแต่เพลงเพราะเลยนะพี่เอกตะลินกว่าจะได้ฟังเกือบ5โมงเกือบใกล้เลิกงานพอดีนี่พยายามเร่งให้นะก่อน5โมงนะครับเดี๋ยวจะพากันเลิกงานก่อนนะครับขอเป็นตัวเลือกครับจากพี่หนุ่มกะลาที่ฝากไว้ด้วยนะครับ

ให้ความรักเป็นหนังสือเพียงแค่เธอค่อยๆอ่านนะฮะค้นหาใจของกันและกันนะฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับของพี่หนุ่มกะลานะครับต่อด้วยเพลงของพี่มอสดีกว่านะฮะ

ขาดใครหรือเปล่าพี่สุนทรขาดอะไรไหมฮะกลับมารักตัวเองดีกว่านะฮะเธอคือส่วนที่ขาดครับเพลงนี้เลยมาเคลียร์เพลงก่อนช่วงนี้นะครับยังค้างเพลงของภูมินทร์เพลงที่พี่พนิตารอนานมากแล้วนะ

แล้วนะครับนี่คือเพลงที่ขอไปด้วยกันละกันนะจ๊ะเขาบอกว่าอะไรนั้นหล่นหายระหว่างทางเหรอเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันสักหน่อยดีกว่า 5:00 น.นะครับเรื่องของผับแล้วก็เรื่องของที่เชียงใหม่มีข่าวว่ามีฝรั่งไปกินเหล้าใช่มั้ยฮะไปเรียกสาวนั่งดริ้งมาดริ้งปรากฏว่าหมดไป150,000เห็นพี่หนุ่มเห็นใช่ป่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างฟังเพลงของพี่แช่มดีกว่าที่ขอไว้ค้างไว้อีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมีวสันต์ที่ขอไว้เนาะเดี๋ยวมาสรุปข่าวกันนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถ้าเขาไม่รักรักพี่ได้หรือเปล่าเคลียร์เพลงจากเคลียร์เพลงหมดแล้วเดี๋ยวจะสรุปข่าวยามเย็นกัน5 โมงเย็นแล้วตอนนี้ช่วงเวลาเลิกงานพอดีก่อนลาแต่ยังไม่ลากันนะ

นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าก่อนลานะครับแต่ไม่ลารายการนะครับมีเรื่องความเชื่อมาฝากกันเย็นนี้พอดีดีเจเปิดไปเจอที่เว็บเฟซบุ๊กของอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวีเขาลงเอาไว้นะครับนะเรื่องราวของการเกิดอุบัติเหตุเนาะไม่ใช่ไวสิอุทกภัยไม่ใช่ทุกข์ภัยภัยพิบัติก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไฟไหม้อ่ะเออนั่นแหละเกิดเหตุไฟไหม้นะครับเนาะที่ผับในกรุงเทพฯมหานครลาดพร้าวนะฮะมีข้อมูลเขาลงไว้ในโซเชียลคุณฟังลองฟังดูนะจ๊ะ KW มาทำไมเวลานี้ 5:00 น.แล้วแหกตาดูเวลาก่อนนะแกล้งของซอนเน่อ๋อลืมเพลงแกล้งไป1เพลงเดี๋ยวปิดท้ายให้กันละกันนะฮะนะครับความเชื่อนะฮะก็บอกว่าท้าเวสสุวรรณคุณฟังรู้จักท้าเวสสุวรรณไหมฮะท้าเวสสุวรรณแบกเสาโทเวใกล้5แยกลาดพร้าวนะครับใกล้กับจุดเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับโรงเบียร์ลาดเบียร์นะฮะมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาลองฟังนะว่าเขาลงข้อมูลไว้ว่าอย่างไรที่อมรินทร์นะฮะระหว่างการก่อสร้างช่วง5แยกลาดพร้าวกว่าจะแล้วเสร็จนะมีอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดครับทั้งคานหักถล่มคนตายกระทั่งพราหมณ์แนะนำให้ทำรูปปั้นรูปยักษ์มาแบกเสาจึงก่อสร้างได้สำเร็จนี่อันนี้ข้อมูลที่เขาลงเอาไว้นะครับโดยเรื่องนี้นะครับมีคนหนึ่งครับคุณจิวจักรพงศ์นะครับได้โพสต์แสดงความเห็นไว้เช่นกันว่าไฟไหม้โรงเรียนลาดพร้าวถึงอาถรรพ์5แยกลาดพร้าวนะครับจุดแยกยิ่งเป็นทั้ง5แยกจุดทางผ่านทางร่วมมาบรรจบกันนะครับความคิดเป้าหมายของแต่ละคนต่างที่ต่างถิ่นจึงมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะยิ่งกว่าเขาเรียกว่ายิ่งกว่าแยกร้อยศพในตำนานนะครับเพราะต่างคนต่างรีบนะครับหลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่าตำนานยักษ์แบกเสาหรือว่ายักษ์แบกเสาโทเวนะครับงบประมาณหลักหมื่นล้านครับบริเวณทางลงก่อนเข้า5แยกลาดพร้าวเป็นความเชื่อเล่าขานกันว่าเสาทางด่วนเนี่ยเคยสร้างไม่ขึ้นนะครับและทลับแล้วก็ทับถล่มลงมาทับคนงานหลายครั้งยิ่งมืดนะครับนะยิ่งยาวงบประมาณก็ยิ่งบานปลายเรื่อยๆจนก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเลยมาปรึกษากันวิศวกรมาทำยังไงดีมันแก้ไขไม่ได้เลยนะฮะเราลองเอาเรื่องความเชื่อมาผสมผสานกันไหมเผื่อมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเป็นความเชื่อเรื่องพราหมณ์กรมศิลปากรจึงได้ปั้นรูปปั้นนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับไว้แก้เคล็ดนะฮะแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะคุณฟังอาจจะเป็นความ

อะไรไม่รู้กันจนการแกะการก่อสร้างเนี่ยราบรื่นด้วยดีตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบันนี้นะซึ่งเหตุสลดครั้งนี้โบราณว่าจะเป็นความมาถันเผาเอาชีวิตสถานที่นั้นๆที่ร้อนวิญญาณร้อนถ้าตามโบราณแนะนำให้รื้อทิ้งนะครับเพื่อละลายพลังงานร้อนและวิญญาณในที่เกิดเหตุก็จะมาเทาทุกข์ทรมานเพราะเป็นจิตสุดท้ายคล้ายตัวอย่างผับซานติก้ามอนเทนบีต้องทำการรื้อนะครับตามความเชื่อนะครับเขาบอกว่า 3-7 คืนแนะนำญาติพี่น้องนำของใช้ส่วนตัวเช่นหวีเสื้อผ้านะครับไปจุดเกิดเหตุนะครับแล้วเรียกชื่อเรียงนามผู้เสียชีวิตนะครับเป็นการเชิญดวงวิญญาณเรียกร่างนำร่างกลับนะไปวัดหรือไปลอยอังคารไปทำพิธีศพอย่าเชิญก่อน3วันนะครับเพราะผู้ตายยังไม่รู้ตัวทางไสยศาสตร์เรียกว่าดวงจิตหลับอยู่นะครับก็จะมีหลังจากนี้ไปเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่อาคารเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการแนะนำนิมนต์พระมาสวดเลขขวัญ นะครับต่อไปนะฮะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะในเพจของอมรินทร์เขาก็มีภาพของนี่นะที่ว่าเป็นลูกปั้นที่ว่านะนะครับติดตั้งมาอยู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับที่บริเวณไอเสาท้าวโทเวแล้วนะอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าวิศวกรต้องยอมทำตามพราหมณ์นะฮะเพราะว่าสร้างเมื่อไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีไอ้เพิ่งทราบเหมือนกันเนี่ยว่ามีคนลงข้อมูลเอาไว้เนี่ยแล้วก็ตัวของพรามตัวของวิศวันเนี่ยก็ดำหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นควันเนาะควันในต่างๆนะฮะในคอมเมนเตอร์ในคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็ มีการคอมเมนต์กันหลากหลายนะครับเนาะมีหลากหลายนะครับเนาะจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะมีแต่เสาต้นที่183และ124เราผ่านบ่อยก็มีเขาจะมีท้าววิศวันอยู่2ที่นะครับแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนนะถ้าเราไม่เชื่อกันแล้วไปอันนี้คือเรียกว่าเป็นความเชื่อลองไปค้นหาอ่านดูนะครับคุณผู้ฟังนะครับนะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะหมอเขาบอกว่าโยงมั่วไปเรื่อยไม่เกี่ยวนะฮะเอาว่ากันไปนะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะฮะKW ว่าไงเรื่องนี้นะฮะพี่ทนายหนุ่มแค่อย่างไรก็เรื่องนี้ครับเรียกว่าอาคีภัยนะฮะพี่หนุ่มครับเรื่องนี้เอาไงดีฮะต้องรื้อทิ้งเนาะสุดท้ายต้องรื้อทิ้งนะครับเพราะว่าไม่มีใครเก็บไว้หรอฮะไม่มีใครรื้อทิ้งหรอกนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเนาะอาคารก็ไม่ใช่ว่าจะใหญ่อลังการอะไรสุดท้ายก็ต้องจำใจนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดนี้ก็ฟังอัปเดตข่าวหน่อยก็แล้วกันนะครับทนายนะครับโรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเผยเจ้าของร้านยังอยู่ ICU อยู่นะครับยืนยันพร้อมเยียวยานะช่วยเหลือเบื้องต้นนะรายละ10,000ก่อนแจ้งร้านจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่สามารถเปิดการแสดงดนตรีสดได้นะครับจะเยียวยาให้10,000ก่อนนะครับสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับทางร้านมีความพร้อมนะฮะแล้วก็ได้เตรียมเงินค่าชำระกิจด้วยเบื้องต้นให้10,000บาทก่อนนะฮะ30รายสามารถติดต่อรับเงินได้ที่สน.พหลโยธินนะครับสำหรับเงินดังกล่าวนั้นเป็นเงินสำรองของทางร้านเฉยๆซึ่งเกิดจากการตัดสินใจร่วมกันของครอบครัวของเจ้าของร้านเองและผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 4-5 คนมาจะเอาเงินที่มันเหลือตรงเนี้ยแค่หลักไม่กี่แสนหลักล้านนี่นะเอามาจ่ายก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อเป็นส่วนแรกนะครับเนาะในส่วนของการประกันนะครับทางร้านเชื่อว่าทางร้านนะครับกรมธรรม์ประกันภัยของร้านมีแนวโน้มที่จะสามารถครอบคลุมในการชดเชยเยียวยาของผู้เสียหายทั้งหมดได้แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตัวเลขได้ว่าเท่าไหร่เนื่องจากต้องรอให้บริษัทประกันภัยเนี่ยประเมินความเสียหายหน้างานก่อนนะครับโอ้โดยการหน้านี้นะครับได้พูดคุยกับบริษัทประกันภัยและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องครบแล้วหากได้รับค่าสินไหมเมื่อไหร่ทางร้านจะเร่งนำเงินไปชดเชยผู้เสียหายทันทีครับตอนนี้เจ้าของร้านนะครับยังรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โดยอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะฮะแพทย์เผยอาการประมาณอยู่ในที่50-50จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ยังไม่สามารถเข้าให้กับปากคำกับพนักงานสอบสวนได้เนื่องจากหมดสติไปตั้งแต่เกิดเหตุนะครับครับส่วนประเด็นหุ้นส่วนของร้านในขณะนี้ยังไม่สามารถไม่มีการตรวจสอบเอกสารหรือข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะครับจึงยังไม่สามารถระบุว่าใครเป็นหุ้นส่วนบ้างครับขณะเรื่องของการจดทะเบียนนั้นเขาบอกว่าร้านจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่สามารถเปิดการแสดงดนตรีสดได้นะครับไม่ได้เปิดเป็นผับเหรอฮะเปิดเป็นร้านอาหารวะเปิดเป็นร้านอาหารที่แสดงดนตรีสดได้นะครับนะยืนยันว่าหลังจากนี้ไปตนเองไม่ได้หลบหนีไปไหนพยายามจะไปรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะพยายามเยียวยาตามความเหมาะสมนะที่ทำได้นะอันนี้คือทางทนายของร้านเขาบอกเอาไว้นะฮะก็รอติดตามต่อไปกันเพราะเจ้าตัวของร้านเขาเจ้าของร้านเขาจะ50-50ก็ว่าอย่างนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันต่อไปสำหรับเรื่องราวเหล่านี้กันละกันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะ

าล่ะครับเดี๋ยวมีหนึ่งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังขอว่าอยากฟังเพลงแกล้งของซอนเน่ใช่ไหมมาแกล้งของซอนเน่อยากฟังก็เปิดให้ฟังเลยกันฮะพี่ระบบนี่เจอครับอาจารย์มาศก็ออกมาโพสนะออกมาโพสนะครับเกิดจากการปรับปรุงร้านด้านหน้าทิศเหนือหลังทิศใต้ส่งผลให้พลังงานกระตุ้นไฟครับอันนี้ความเชื่อนะประกอบกับการติดตั้งลูกศรแหลมๆติดรอบร้านกระตุ้นธาตุไฟจึงส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้ครับมีแต่คนไปเม้นเพียบเลยว่าไม่เกิดเหตุทำไมไม่ทักท้วงเมื่อเกิดเหตุทำไมไม่ทักท้วงก่อนก็มีลูกศิษย์ออกมาบอกว่าไปทักซีซัวตอนที่ไม่มีเหตุเขาก็จะว่าฟ้องร้องเอาสิครับไปบอกว่าอย่าไปร้านนี้จะเกิดไฟไหม้งานเข้าทีนี้อ๋อก็เป็นตามหลักการเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฮวงจุ้ยเนาะนะครับถ้าเป็นความเชื่อนะฮะอาจจะเป็นความบังเอิญหรืออะไรก็ตามแต่ที่แน่ก็คืออุบัติเหตุซึ่งมันน่ากลัวหลักๆสำคัญคืออาคารมันเตี้ยมันต่ำแล้วก็ปิดประตูทางออกเขาว่าเออนะครับจริงๆว่ายังก็ลื้อทิ้งอ่ะเจ้าของญาติเขาไม่มีทางเก็บไว้ครับคนตายขนาดเนี้ยใครจะไปเอาอาคารคนตายมาทำต่อเนาะเพราะทุกผับที่เป็นมาก็คือเขาทุบทิ้งหมดเลยนะฮะสันติก้าก็ทุบนะฮะอันนั้นก็ทุบนะที่เขากราดยิงเด็กที่อีสานนะฮะที่เป็นอาคารศูนย์เด็กเล็กนะก็ทุบทิ้งหมดเลยนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแกล้งค่ะคนจากซอนเน่ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับช่วยแกล้งหน่อยได้ไหมช่วยแกล้งบอกว่ารักกันหน่อยได้ไหมเออนะครับส่งมาให้ฟังด้วยละกันนะครับดีเจเปิดเพลงผมเลยเออลืมเพลงพี่เข้าเปล่าครับตอนนี้เพลงใครยังไม่ได้เปิดบ้างเดี๋ยวเปิดให้มาแหมตอนนี้ลืมเพลงใครบ้างนะเห็นไหมคนขอมาเยอะพี่นะคนขอมาห้ามขอเพิ่มแล้วนะนะฮะรู้สึกดีของทินใช่ไหมฮะ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงเวลานี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้นะฮะเมื่อกี้ที่เจวินลืมเปิดเพลงของพี่ข้าวเปล่าใช่ไหมฮะข้าวเปล่าต้มจืดนะฮะนะครับน่ะนี่มีพี่เนิ่นส่งภาพลำไยมานะฮะนี่ลำไยเบิ่มเลยนะฮะส่วนพ่อเลี้ยงครับส่วนพ่อเลี้ยงเนิ่นครับดีเจพ่อเลี้ยงแปลว่าเสียนะฮะส่วนเสียเนิ่นนะครับลำไยลูกดกลูกดำจริงๆนะฮะอะไรจะดกดำขนาดนี้นะครับมาดูข่าวเรื่องนี้กันดีกว่านะครับข่าวที่มีชื่อว่าข่าวที่เป็นเรื่องราวของการแสนห้านะครับเขาบอกว่านักท่องเที่ยวนะครับชาวอังกฤษนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับโอนจ่ายเงินค่าเที่ยวคาราโอเกะโดยภรรยาชาวไทยของชายชาวต่างชาติเนี่ยได้นำหลักฐานนะครับแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่หลังพบว่าในคืนเดียวเนี่ยสามีชาวต่างชาติของเธอเนี่ยได้รูดบัตรเครดิตกับร้านคาราโอเกะหมดไปกว่า 150,000 ทีเดียวครับโดยภรรยาชาวต่างชาติเล่าว่าย้อนไป28มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสามีไปนั่งดื่มกับเพื่อนชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยตอนแรกไปดื่มกินย่านนิมมานเนี่ยย่านแพงอยู่แล้วนะฮะจนเมาหนักก่อนไปต่อที่ร้านคาราโอเกะย่านคูเมืองเชียงใหม่รอบแรกเช็คบิลไป700กว่าบาทจากนั้นสามีเรียกตุ๊กๆให้ไปส่งเพื่อนที่โรงแรมและจากนั้นพอส่งเพื่อนเสร็จแล้วสั่งให้ไปส่งที่บ้านพักในอำเภอหางดงนะครับแต่คนขับตุ๊กๆกลับพาสามีเมาหมดสติวนกลับมาที่ร้านคาราโอเกะร้านเดิมนะฮะจากนั้นก็พบว่าบัตรเครดิตของสามีถูกรูดไป 124,110 บาทและบัตรเครดิตของภรรยาถูกรูดไปอีก 26,400 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ155,510 บาทโดยพบว่าเงินถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ส่วนตัวของบุคคล2บุคคลหลายครั้งภายในเวลาครึ่งชั่วโมงซึ่งฝั่งผู้ร้องเรียนตั้งข้อสงสัยว่าราคาแพงเกินจริงหรือไม่ทำไมต้องรูดบัตรหลายรอบและยอดไม่เท่ากันบัตรสามีจำกัดวงเงินไว้ 50,000 บาทแต่ทำไมรูดได้เกินเงินโอนเข้าบัญชีบุคคลไม่ใช่เจ้าของร้านด้วยนะสงสัยว่าคนขับตุ๊กๆอาจจะมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าร้านคาราโอเกะยอมคืนเงินให้นักท่องเที่ยวนะฮะด้านฝั่งร้านคาราโอเกะชี้แจงกับตำรวจว่านักท่องเที่ยวใช้บริการจริงมีการเรียกพนักงานสาวเกือบทั้งร้านมานั่งดื่มคิดราคา700บาทต่อคนนะต่อชั่วโมงด้วยนะเป็นเวลา5ชั่วโมงตั้งแต่ตี2ถึง7โมงเช้าและการเช็คบิลเป็นไปตามที่ลูกค้าใช้บริการเบื้องต้นจากการเจรจาไกล่เกลี่ยต่อตำรวจสรุปว่าทางร้านคาราโอเกะยินดีคืนเงินให้ผู้ร้องเรียนทั้งหมดส่วนกรณีที่ราคาแพงทางตำรวจได้มีการสั่งปิดร้านชั่วคราวเพื่อตรวจสอบต่อไปนะครับซึ่งกรณีแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในเชียงใหม่นะครับโดยกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดนคาราโอเกะเช็คบินแพงเกินจริงเกิดขึ้นตลอดนะฮะเรียกว่าการตบทรัพย์อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างจริงจังนะฮะถ้าฟังตามข่าวที่มีการเขียนเอาไว้ก็คือน่าจะประมาณว่ารู้น่าจะประมาณว่าทราบว่าฝรั่งมันเมาเฮ้ยเอามันเถอะฝรั่งมันเมาเนาะแอบลูดออกสิแอบลูดสตางค์เขาออกเรื่อยๆฮะคิดค่าบริการเกินจริงนะฮะ

ครับก็คือมันเวอร์เกินนะฮะนะครับก็คือแอบรูดบัตรเขาออกมันเป็นบัตรอันนั้นเนี่ยบัตรไอ้นั่นนะที่ว่านั่นนะครับเออแบบนี้ก็มีด้วยอ่ะตลกดีเหมือนกันนะฮะมันอย่างเงี้ยมันเป็นทุกที่คุณฟังฮะทุกที่ทุกทางนะฮะมันก็สมควรได้จะประจานไม่รู้ว่าร้านไหนเหมือนกันนะนะคูเมืองในคูเมืองมันร้านมันเยอะมากเลยนะเออในคูเมืองเชียงใหม่ร้านมันเยอะมากๆเลยนะฮะก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะมิฉะนั้นนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับกับในส่วนของเขาเรียกว่าบุคคลอื่นๆนะฮะจริงๆเนี้ยจะเปิดเผยชื่อร้านตอนนี้ก็โดนปิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะพี่เอ็มพี่ทนายหนุ่มนะเออนะอ่ะโอเคตอนนี้ห้าโมงครึ่งเลยคุณผู้ฟังนะครับมาหนึ่งเพลงครับแต่มาช่วงท้ายรายการนะครับรู้สึกดีใช่ไหมหนึ่งเพลงเย็นๆแล้วกันเดี๋ยวมาปิดท้ายกันนะฮะ5โมง26นาทีนะเวลานี้นะฮะคุณฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจกันนะครับเป็นเพลง Gen Z Gen Z ใช่ไหมเอาเพลงแนวสไตล์แรปเปอร์ใช่ไหมฮะ

พลง Gen Z นี่ฟังแล้วปวดหัวดีเหมือนกันเนาะนะครับแรปเปอร์นะฮะนี่คือเพลงรู้สึกดีนะแต่ฟังรู้สึกเมาหัวนะฮะฟังรู้สึกเวียนหัวกับเพลงนี้มากเลยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะพี่ข้าวป่าต้นจืดนะอยากฟังเพลงนี้ว่ะเออนะฮะมา 5:30 นแล้วนะครับมาถึงช่วงท้ายเดี๋ยวจะได้ปล่อย

เป็นให้ฟังต่อในช่วงเวลาของเย็นนี้กันละกันนะฮะ5โมงครึ่งขอบคุณกับ True Detect ด้วยกันละกันอย่าลืมนะฮะก็หาซิมใหม่เบอร์สวยโทรศัพท์มือถือดีๆสักเครื่องหนึ่งนะฮะนะได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ละนะฮะเมื่อวานนี้จะเอาเครื่อง iPad ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มา 1,500 คุณผู้ฟังแต่มันก็ดีก็คุ้มนะถ้ามันดีนะเออนะครับจอใหญ่นะครับก็ดีตามนั่นแหละนะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีนะฮะนะครับไปหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาสู่บริการ True Detect นะฮะให้คุณผู้ฟังได้เจอกันนะครับแล้วก็ฝากยำบุ๋มมาจัดยอดด้วยนะครับนัวแซ่บได้ทุกวันยำบุ๋มมาจัดยอดทุกเมนูนะฮะคุณผู้ฟังครับฝากด้วยจ้าแล้วก็ลงไปถึงร้านเจ๊ยาวด้วยพี่ศรีนาถจะไปกินร้านเจ๊ยาวเย็นนี้นะครับก็เดี๋ยวส่งภาพมาอะไรกันไม่รู้ไปยังนะพี่ศรีนาถเขาแล้วเอามะม่วงมาฝากดีเจนัดเจอกันที่เนี่ยตรงกาดมณีนะแยกสนามบินเชียงใหม่นะฮะนางเอามะม่วงเบานะฮะที่เขาเรียกว่าดองอ่ะแช่อิ่มอ่ะอร่อยมากนะมันหวานมันแบบมันโอเคมันนัวมะม่วงในปกติมันจะเปรี้ยวใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาแช่อิ่มเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีความมันจะมีความอร่อยเนาะมันจะมีความหวานผสมผสานกันไปนะฮะก็ดีอร่อยดีนะฮะแวะไปได้นะครับร้านเจ๊ยาวเขาต้องบัตรดีร้านยำปูม้าจัดยอดทั้งสองร้านแจ้งดังด้วยว่าฟังมาจากดีเจวินดีเจทันเนี่ยลดไปเลย 10% นะฮะฝากคุณผู้ฟังด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อแล้วเดี๋ยวพักเสียงก่อนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2แล้วนะฮะกับที่นี่ BP Radio นะครับเดี๋ยวมีเพลงในสไตล์ยุค2090เหมือนเดิมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเช่นเคยและในช่วงเวลาที่เราจัดรายการนี้ก็จะมีเพลงหลากหลายขึ้นอาจจะมีลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างเจนซีเจนแซดผสมมาหลากหลายนี่ครับเพื่อให้มันมีความหลากหลายในช่วงเวลาของ3ชั่วโมงตรงนี้นะฮะส่วนเวลาปกติก็เพลง90 2000นี่หลายคนคุ้นเคยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวนี้ลำลาไปก่อน

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ084 045 6862ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ BP Radio นะจ๊ะในค่ำคืนนี้เลยนะครับสวัสดีค่ำคืนของวันนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารสีชมพูนะวันนี้วันอังคารที่14นะครับเดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นะครับมาถึงแล้วก็ทักทายกันได้กันละกันนะฮะมาเซฮายกันครับอันนี้อะไรชะล้วยนี่คือใครคล้วยคล้วยนะครับเต็มคาราเบลด้วยมาแล้วนะครับออยลี่นะฮะออยลี่ส่งมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับคืนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างกินข้าวกันหรือยังเอ่ยกำลังว่ากำลังนั่งดื่มนั่งดริ้งกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้3ทุ่มกับอีก46นาทีจบไปเมื่อกี้กับเพลงพรคนบาปนะพรคนบาปนะครับที่ฝากมาโดยกันละกันนะครับอังกฤษแชมป์โลกครับวันแห่งความรักอะไรอ่ะ14กุมภาที่ไหน14กรกฎาคมสินะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะฮะออยลี่ก็ส่งเพลงมาแล้วเหมือนกันไม่รู้มายังออยนะถ้าออยมากระซิบบอกด้วยนะตะทีนะครับเมื่อกี้นางขอเพลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ออยบอกให้แฟนโทรหาออยบอกว่างอนตะทีแฟนใหม่งอนไม่รู้งอนอะไรกันนักกันหนาขอเพลงห่างพอไหมของทันพิมลด้วยนะครับเดี๋ยวก็รอให้นางมาก่อนจะเปิดให้ฟังรายการสำหรับออยลี่นะครับท่านใดคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบุญทริกด้วยนะครับอำเภอบุญทริกเดือดดมนาจรวยนะครับที่กำลังฟัง FM 90 MHz นะครับKSN Radio นะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับลงมาทักทายกันได้ใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะครับอำเภอบุญทริกเดชอุดมน่าจะรวยนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ที่กำลังที่ฟังสัญญาณ FM 90 MHz ได้นะครับก็มาทักทายกันได้ดิจิวินอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะเราลิงก์สัญญาณไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทางประเทศเลยที่อยู่ทางแอปพลิเคชันและทางออนไลน์กันด้วยกันละกันนะครับนะฮะบุญทริกน่าจะรวยฟังได้หมดเลยทางอำเภอเลย FM 90นะครับน้ำยืนน้ำคุณเดชอุดมพิบุญบางสาหาร

รินทร์ของเจียมสีทุ่งสีอุดมนะฮะฟังได้บางพื้นที่นะ FM 90ก็ทักทายกันได้นะครับแล้วก็บางหมู่บ้านของสปป.ลาวก็สามารถฟังดีเจวินได้ที่ FM 90นะครับเมืองโพนทองเมืองปากเซที่ทางเหนือนะครับได้ยินชัดเจนเลยปากเซทางใต้เมืองบางเจียงเจริญสุขชนะสมบูรณ์เมืองจำปาสักสุขุมาปทุมพรนะครับมูลและปาโมกฟังได้บางหมู่บ้านนะครับทักทายกันได้กันละกันนะฮะไหมละเอียดไหมเอาแบบลงระดึกระดับหมู่บ้านเลยทีเดียวนะฮะทาง FM 90นะลงมาทักทายกันได้กันละกันนะครับในค่ำคืนนี้เลยนะจ๊ะนะฮะเอาละครับในคืนนี้นะครับมาทักทายกันอโปเต้มาแล้ววันนี้โปเต้ได้หวย 9.5 มาด้วยคุณผู้ฟังนะครับเชียร์ฝรั่งเศสคืนนี้มีอะไรแข่งกันคืนนี้ใครแข่งกันอะไรคืนนี้ฮะเดี๋ยวน้องของล่อนเขาจะมาให้ลายแทงเปล่าคืนนี้นะครับสวัสดีพี่ทิวนะครับสวัสดีเจ้ครับกำลังนั่งดื่ม Regency Brandy ไทยอยู่นะครับนะฮะพี่ทิวนะครับมาเราเปิดเพลงกันก่อนดีกว่าในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับนำมาเปิดเพลงเพราะๆนะฮะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนกันละกันในคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับที่0840456862นะครับเดี๋ยวใครจะขอเพลงหน้าใหม่ก็ทักทายกันได้เลยนะสเปนฝรั่งเศสหรือโปเต้คืนนี้เอาเลือกใครดีฮะระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสเดี๋ยวรอคุณฟังมาสักครู่หนึ่งนะครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักระเหยเป็นไอนะครับเพลงจากไอน้ำที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันรักมันระเหยล่องลอยไปละนะครับลงมาส่งเพลงกันในค่ำคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันที่ BP Radio นะครับตอนนี้3:53 นวันนี้เข้ามาไวนิดนึงนะฮะก่อนมาทักทายถ้าวันไหนเข้ามาไวก็จะมาเปิดไมค์ก่อนถ้าวันไหนเข้ามามาตรฐานก็ประมาณ4:00ก็จะเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคืนที่หลายๆคนทำงานกันเนาะเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี่หวยจะออกอีกแล้วบอลก็จะเตะหวยก็จะออกหลายเรื่องพร้อมๆกันเลยนะฮะอ่ะดอดิวมาแล้วนะพิมพ์ PM ซ่า PM Z นะฮะก็มาแล้วเหมือนกันนะครับลงมาซื้อหายกันได้นะฮะกับคืนของวันสบายๆคืนนี้เลยนะครับนะยายน้ามินิบ้านนาวันนี้ฝากเพลงมาด้วยขอให้เหมือนเดิมเข้ามาด้วยนะครับขอเพลงจิ้งจกตะแกอึ่งอ่างครับเพนคอนเน่ฮะมีด้วยเหรอครับพี่ทิวเพลงนี้ฮะเป็นเพลงอะไรอ่ะเป็นเพลงตลกหรือเปล่าเดี๋ยวจะขอเสิร์ชหาก่อนนะขอเสิร์ชหาก่อนนะนะครับอ่ะเจอละเพลงนี้ไม่เคยฟังเลยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูเนี่ยพี่สายเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราดีเจลองรับสายก่อนไหมเข้ารายการมาเปิดสายเลยไหมจะได้รับสายกันไวๆเนาะถ้ารับไวก็ได้ฟังไวก่อนวันนี้ดีเจมาช้าก็รอดีเจไปก่อนนะครับอ่ะมีสายเข้ามาได้เลยเดี๋ยวรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าในคืนนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวนะมายังเอ่ยฮัลโหลเดี๋ยวนะนับแป๊บนึงนะรู้สึกว่าเสียงไม่มานะครับอุ้ยแจ็คหลงปึกฮัลโหล
1: ครับพี่เอวินค่ะ
0: ได้ยินไหมเอ่ย
1: ได้ยินค่ะ
0: จ้าขอเพลงอะไรฮะนัตตี
1: ้เอาเพลงของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็อย่าขัดใจค่ะ
0: มนุษย์ต่างดาวนี่ของใครร้องอ่ะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย
1: มองจะเป็นลองเซิร์ชเข้าไปในคอมได้ไปไหมคะพี่เอวิน
0: เดี๋ยวมนุษย์ต่างดาวผู้หญิงหรือผู้ชายร้อง
1: จำไม่กล้าผู้หญิงผู้ชายร้อง
0: ฟังไม่ออกผู้ชายมั้งเพลงอะไรได้อีกเพลงหนึ่งฮะ
1: อย่าขัดใจค่ะ
0: อย่าขัดใจใครร้องอ่ะ
1: ไม่รู้
0: สักหรอผู้หญิงหรือผู้ชายร้องอย่าขัดใจอย่า
1: เดี๋ยว
0: เปลี่ยนเพลงไหมเอาเพลงใหม่อ่ะมาเพลงธรรมดาน่ะเออ
1: ไม่ธรรมดาก็แสบของดา
0: เออ
1: ค
0: ่ะเพลงเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: เพลงเดียวใช่ไหมครับ
0: เพลงเดียวก่อนเนาะโอเคสวัสดีจ้ะฟังไม่ออกผู้หญิงผู้ชายเพลงมนุษย์ต่างดาวผู้หญิงผู้ชายร้องไม่รู้ค่ะเพลงอย่าขาดใจผู้หญิงผู้ชายร้องไม่รู้ค่ะดาตลกจริงๆนะฮะคนไทยลาวคนไทยสาวคนลาวยี่นะฮะลงมาทักทายคืนนี้นะครับสวัสดีสาวเย็นน้ำอุดมอุบลด้วยกันละกันนะฮะมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันพี่โอมาแล้วนะครับพี่โอมาแล้วเหมือนกันนะครับพี่ที่บอกว่าขอเพลงจิ้งจกตะแกอึ่งอ่างเพนคอนเน่นะหน้าไปอยู่กับนัตตี้เมื่อกี้เนาะพี่ทิวเนาะสวัสดีพี่สุนทรยามดึกกันละกันนะครับทักทายพี่สุนทรกันละกันนะฮะมาไหนมาถึงแล้วทักทายกันได้กับคืนนี้นะงั้นเปิดให้นัตตี้ก่อนไหมเปิดนัตตี้ก่อนเนาะเมื่อกี้ทักทายกันมาหน้าหมายแสบเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วไม่มีปัญหานะแต่ไอ้สองเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตามหาก่อนไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับถ้ามีจะเปิดให้มาแสบเข้าไปถึงซวงมานี่พี่สุนทรส่งภาพมากำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มตราลีโออยู่นะฮะนี่เปิดลำโพงบลูทูธอยู่นะฮะฟังไปด้วยดื่มไปด้วยนะฮะชิว

โอ้โหแสบเข้าไปถึงสวงนะครับนะเดี๋ยวเพลงนี้อย่าพึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะเพลงนี้ขอมาจากเนตตี้เปิดให้เพลงแรกก่อนอันนี้มีอยู่แล้วสองเพลงที่หาไม่เจอนะฮะเนตตี้นี่เขาเป็นเด็กพิเศษนะฮะอย่าไปถือสาโกรธนางนะเป็นเด็กพิเศษนะจ๊ะไม่จะแบบนิดนึงหน่อยอุ้ยก็จะมีนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาใครจะหน้าใหม่นะจ๊ะก็สามารถฝากเพลงเข้ามาได้เดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันละกันนะฮะเนาะพี่สุนทรวันนี้พี่สุเมธวันดีเจครับขอเพลงของพี่ก๊อตได้มั้ยอยากฟังวอนดีเจฮะนึกว่าจะฟังวอนซะแล้วนะฮะงั้นขอเปิดเพลงไว้1เพลงเดี๋ยวช่วงหน้าใครจะมาหน้าใหม่มาเลยทักทาย

0: สนุกดีเหมือนกันนะเพลงนี้นะเออจิ้งจกตุ๊กแกอึ่งอ่างว่ะเพิ่งเคยฟังครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะนะพี่โอ้นะพี่สุนทรขอเพลงวอนลำไยได้ไหมครับวอนน้ำลำไยเหรอฮะรอบลึกแล้วครับยากแล้วถ้าน้องหงร่อนทายถูกเนี่ยถ้าน้องถ่ายหงร่อนทายถูกอีกกับ4นัดที่เหลือนี่ยอมนางทีเดียวนะฮะอ๋อเหรอฮะมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะคืนนี้มาใครจะหน้าใหม่มาเลยจ้ะหมูเด้งฟันธงนะฮะเลือกฝรั่งเศสนะครับอังกฤษเข้าชิงบอลโลก2026สร้างสีสันให้บอลโลกลงนี่หมูเด้งนะทำนายนะไม่มีหมึกพอนะฮะเจ้าบอลสิงโตขาวแห่งสวนสัตว์ขอนแกน่นตะปบเหยื่อทำนายผลฟุตบอลโลก2026ฟันธงทีมชาติสเปนเข้าไปชิงถ้วยกับทีมชาติอาร์เจนตินาหลังเคยทำนายสุดแม่นสเปนแชมป์ยูฟ่ายูโร2024เห็นไหมสัตว์แต่ละตัวนี้ทำนายคนละแบบนะฮะต้องถามจิ้งจกตุ๊กแกอึ่งอ่างเปล่านะว่าจะเลือกอันไหนดีนะตาดาดาตาเอามารับสายดีกว่ามามาทักทายสายน้ำใหม่กันดีกว่านะฮะครับผมสวัสดีครับ
1: ครับคุณยิ้ม
0: สวัสดีครับก้องเสียงก้องสะใจใส่หูฟังบลูทูธอยู่เหรอ
1: ใช่ครับคุณ
0: ยิ้มถอดหูฟังบลูทูธอันหนึ่งออกมาแล้วมาเอาไว้ใกล้ๆปากเพราะมันอยู่ที่หู
1: แป๊บนึงครับ
0: มาจ่อปากเลยจะได้ยินชัดๆมายังทุกความชัดเจนของเสียงนะฮะจะได้ยินชัดๆนะฮะพี่เคเพชรวันดีเจครับฟังอยู่รอหงร่อนมาฟันธงฝรั่งเศสสเปนอยู่ฮะขอเพลงด็อกเตอร์ฮัลโหลครับมาตอนนี้ถอดแล้วยังหรือใช้อยู่ผมฟัง
1: ครับ
0: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วว่าไงวันนี้ขอเพลงอะไรเหรอ
1: ขอเพลงอะไรที่เกี่ยวกับความรัก
0: เพลงอะไรอ่ะเหรอเอ้าวางสายทำไมก่อนวางเฉยเลยนะฮะโทรใหม่กล้องขอเพลงอะไรที่เกี่ยวกับความรักเหรอฮะพี่เคเพชรวันดีเจครับฟังอยู่นะครับรอหงร่อนมาฟันธงนะฮะฝรั่งเศสกับสเปนขอเพลงรักเธอไว้ทุกๆวันรักเธอทุกๆวันของเจอาวอยฝากเพียงหงร่อนด้วยกันละกันจ้ะจากพี่เคเพชรด้วยนะครับนะมาใหม่ฮัลโหล1 2 3ได้ยินไหม1 2 3กล้องได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมฮัลโหลเหมือนจะไม่ได้ยินดีเจวินไม่ได้ยินนะฮัลโหลฮัลโหลเราใส่หูฟังอยู่ปะใส่ถอดออกก่อนไหมโทรธรรมดาฮัลโหลธรรมดาน่ะได้ไหมหูฟังบลูทูธมันจะไม่ดีนะหูฟังฮะมันจะเป็นอย่างนี้เสียงมันจะก้องๆอยู่เหมือนอยู่ในองค์มังกรแปลกๆนะฮะดีเจวินไม่ได้ยินเสียงเราอะทำไมมิ้นบอกว่าที่อังกฤษเขาว่าปีนี้อาจจะได้อาร์เจนตินาที่อังกฤษหมายว่าคนที่อังกฤษนะฮะมิ้นบอกว่าคนที่อังกฤษเขาคุยกันเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยอาจจะได้อาร์เจนตินานะดีเจวินไม่แปลกใจถ้าได้เพราะประธานฟีฟ่าติ่งแมสซี่เหรอฮะฮัลโหลเอ๊ะทำไมไม่ได้ยินเสียงได้ยินไหมจ้าสัญญาณเราไม่ดีปะเอ๊ะหรือสัญญาณมันไม่ดีของกล้องไม่ดีแต่ตะกี้เนตตี้ก็ได้ยินอยู่เนาะคนฟังคนอื่นลองโทรมาซิได้ยินไหมหรือสัญญาณกล้องไม่ดีเปล่าสัญญาณกล้องอาจจะไม่ดีไหมหรือของดีเจวินไม่ดีนะฮะโทรมาเลยเดี๋ยว0840456862เนี่ยมาลองก่อนนะว่าสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรนะครับมาคุงส่งข้อความกันมาแล้วในช่วงนี้นะครับมิ้นบอกว่าจากที่เขาวิเคราะห์จากทุกคู่ที่อาร์เจนตินาเล่นที่ผ่านมากรรมการตัดสินขัดตามากๆเลยดีเจจริงเหรอฮะฮัลโหล
1: ตา
0: เมื่อกี้มันเป็นอะไรอย่าโทรศัพท์เราอะฮะ
1: พอดีสัญญาณมันกับ
0: ไปอยู่ที่
1: สัญญาณบลูทูธไร้สายมันระบบมันไม่ค่อยวัดหลานกัน
0: มันไม่เสถียรมันไม่ดีบลูทูธเนี่ยต้องใช้หูฟังธรรมดาเออนะฮะขอเพลงอะไรบอกมา
1: ขอเพลงนาฬิกาของคนรักกันคร
0: ับ ได้เพลงของหนุ่มกะลาเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเปิดให้
1: ฝากให้ทุกคนนะครับ
0: ได้ยังไม่หลับใช่ไหม
1: ยังครับ
0: อีกเพิ่งรีบหลับ
1: ห้าทุ่ม
0: ได้อยู่เดี๋ยวเปิดให้สัก 2-3 เพลงเนาะนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากกล้อง
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ อ่ะทำนายมาซิครับว่าปีนี้เนี่ยนะครับผลบอลใครจะเข้ารอบนะฮะมิ้นบอกว่าที่อังกฤษเขาคุยกันเขาว่าปีนี้เนี่ยอาร์เจนตินาอาจจะได้เข้ารอบครับเพราะว่าประธานฟีฟ่าเนี่ยเขาเป็นติ่งแมสซี่จากที่เขาวิเคราะห์กันทุกคู่ที่ผ่านมาอาร์เจนตินาเนี่ยเล่นที่ผ่านมาในกรรมการตัดสินขัดหูขัดตาขัดไปทุกอย่างเลยนะฮะพี่สุนทรบอกว่าผมคิดว่าจริงสิพี่ผมคิดว่ามันนะจะเอาโซนในไว้เข้ารอบเอาโซนในไว้เข้ารอบนี่แหละฮะอ๋อสัญญาณบลูทูธไม่ค่อยเสถียรทำมือนะฮะกำลังใจที่เธอไม่รู้ไงพี่สุนทรว่ามันโกงครับดีเจนะฮะทักทายพี่บิ๊กด้วยกันนะทักทายครับพี่บินวันนี้ขอเพลงโคนิสแสนดีครับวันนี้หยุดนะครับวันนี้ไม่ได้ไปที่ร้านเนาะนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่บิน
0: นี่ไม่ต้องบลูทูธเนาะโทรธรรมดานะ
2: ครับ
0: ว่าไงวันนี
2: ้ใช้เครื่องปุ่มกดนะคร
0: ับ ใช้ปุ่มกด
2: เสียงดังฟังชัดเลยก่อน
0: ยี่ห้ออะไรพี่ซื้อมากี่ร้อยนะพันกว่าบาทใช่ไหม
2: มีโนเกียครับ
0: โนเกียรุ่นนี้มันดีนะไอ้รุ่นปุ่มกดเนี่ยนะใช่ไหม
2: ใช่ใช่เพิ่งมันเป็นโนเกียตัวใหม่ในเดี๋ยวนี้ไอ้นี่อะไรนะไม่รู้สี่มันโดนเทคโอเวอร์ไปอ่ะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเป็นโนเกียเหมือนเดิมแล้ว
0: นั่นแหละ
2: มันหายากแล้วนะพี่ไอ้เครื่องปุ่มกดที่โนเกียที่ยังเป็นปุ่มกดแต่ปุ่มกดที่ยังมีโนเกียที่ยังมีปุ่มกดถึงมันไม่มีเกียร์แต่มันก็ขับได
0: ้พูดให้งงทำไมก่อนนะหายาก
2: แต่ก็ยังมีคนใช้อยู่มันใช้ง่ายมันมีแบบว่าแบบเล็กกระทัดรัดแบบว่าเก็บซ่อนในกระเป๋าเนี่ยแบบสบายเนียนๆมีก็มีนะ
0: ของดิจิเป็นไปซื้อผงโทรศัพท์จีนมาพี่ไอเท่าประมาณนิ้วโป้งพี่เห็นปะในช้อปปี้ลาซาด้ามีขายนะเท่านิ้วโป้งจริงๆนะ
2: น
0: ั่นเล็กๆอ่ะ
2: พวกน
0: ั้
2: นพวกเขาเก็บไว้ซ่อนแบบว่าแบบไว้ซ่อนอ๋อพวกนั้นมันแบบ
0: เอาไว้ซ่อน
2: สายลับนักสืบบางทีมันพกบางทีผมก็ชอบแล้วพกเครื่องเล็กๆบางๆอ่ะมันไม่เถอะถ้ามันคล่องตัวมันไปไหนมาไหนสะดวก
0: ใช่
2: ไม่เอาโซเชียลไม่เอาอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะแบบขอแบบแค่รับสายโทรเข้าโทรออกได้สั่งงานได้โอเคแค่นั้นนะผมไม่ชอบคุยในทางไลน์อ่ะส่งไปไม่อ่านมันไปไหนมันไม่อยากอ่านไลน์วะโทรดีกว่าโทรคุยดีกว่าเป็นเรื่องเป็นราวจบสิ้นเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ชัวร์กว่าเนาะ
2: แล้วแชทปุ่มกดจะเสียงดังฟังชัดไม่ต้องมาเชื่อมบลูทูธไม่ต้องเสียบสายหูฟังนู่นนี่นั่นเลยนะ
0: เสียเวลา
2: เอาวันที่จะคุยเรื่องอะไรอยู่เมื่อกี้คุยเรื่องบอล
0: เอาว่าไงพี่มีอะไรจะคุยฮะ
2: ใช่เห็นเห็นตอนนี้สัตว์ออกมาทำนายกันเยอะแล้วนะใช่ไหม
0: ใช่สวนสัตว์ต่างๆ
2: แล้วหงร่อนมาทำนายหรือยัง
0: ยังไม่มาพี่ตอนนี้กำลังรออยู่เนี่ยนายยังไม่มาเลยเนี่ย
2: รอหงร่อนมาทำนายอยู่เนี่ยพี่ชอบรอหงร่อนอยู่เนี่ย
0: ใช่
2: แต่เมื่อคืนนี้มาแบบพาใจวันไหวเลยนะมีวันจะเห็นเมื่อไรบอกนะจะรีบไปเคลมเลยนะ
0: เมื่อคืนเขาส่งเสียงมานะได้ยินเสียงใช่ไหม
2: นั่นแหละพาใจวันไหวเลยนะวันจะเห็นเมื่อไรบอกนะจะเคลมไม่ไวเลยนะ
0: พี่รู้ไหมเมื่อคืนเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าพี่เสกร่อนยังอยู่เหรอคะบอกกี
2: ้จะไปไหนล่ะก็อยู่ที่เดิมเลยโอเคขอเพลงให้นางหน่อยละกันขอรับ
0: เพลงอะไรครับ
2: หมื่นนาทีขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ได้ครับน่าจะแอบฟังอยู่แหละแหมสวัสดีครับมาร์คคงบอกว่าพี่วินครับคืนนี้ขอเพลงเสียงเพลงในใจฉันนะครับแล้วก็เพลง9นาฬิกาของวง SPF ด้วยละกันนะฮะทักทายเข้ามาน้องร้อนครับทีมเลยจ้านะฮะพี่สุธรบอกว่านี่สิครับมันโกงครับคิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะผมคิดว่ามันน่าจะเอาโซนในไว้เข้ารอบนะครับเพราะว่าทุกทีมยุโรปหมดเลยโกงนั่งดูเตะบอลกับสวิตสู้ไม่ได้สวิตดันไปโดนแดงเรียบร้อยเลยเดี๋ยวให้อังกฤษสั่งสอนสักหน่อยแหมพี่สุนทรนี่ก็นะพี่โอบอกว่ามาละถ้าโนเกียก็ซื้อยาหม่องไปหาเกียร์ไม่ได้โนไม่บวมเดี๋ยวดีเจวินตามมุกไม่ทันพี่อ๋อถ้ามันโนเกียใช่ไหมเวลาโนต้องเอายาหม่องทาใช่ไหมหัวมันโนนะฮะมุกแต่ละอันนะฮะมิ้นบอกว่าดีเจขาขอเพิ่มเติมเรื่องฟุตบอลหน่อยสิคะถ้าจริงๆนี่วิจารณ์กันยับทีเดียวนะฮะถ้าอังกฤษชนะได้เนี่ยนะฮะถ้ารอบชิงคือฝีมือบวกโชคแล้วแหละแมตช์ต่อไปเพราะว่าเจออาร์เจนตินานะถ้าอังกฤษชนะได้เนี่ยเข้ารอบชิงได้คือฝีมือบวกโชคแล้วล่ะนะฮะแมตช์ต่อไปเพราะว่าเจออาร์เจนตินานะครับเนาะอันนี้มิ้นเขาเรียกไงวิเคราะห์มาจากคนทางอังกฤษนะฮะขอเพลงคิดถึงของซิลลี่ฟูลด้วยนะครับให้กับลูกสาวทั้งสองคนก่อนนอนครับดีเจพี่สุภัททักทายเข้ามานะครับอ่ะมาคืนนี้ใครอยากฝากอะไรก็ฝากมาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันละกันในคืนวันสบายๆตรงนี้เลยนะครับน้ำอยู่ป่ะไปยังน้ำอ่ะ ไปยังไงน้ำน้ำอยู่ไหมน้ำฮะถ้าไม่อยู่จะเปิดเพลงคนอื่นก่อนนะเอาของกล้องกันไหมนาฬิกาของคนรักกันก่อนเนาะเดี๋ยวกล้องสลับก่อนนะฮะมาเดี๋ยวน้ำไม่เห็นแชทมาเดี๋ยวข้ามไปก่อนเอาของนี่ก่อนกันแล้วกันนะครับนาฬิกาของคนรักกันนะครับที่ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะมินนี่บอกว่าฝากเพลงของเทอร์โบนะครับให้กับดื้อด้วยละกันนะครับดื้อน่าจะยังไม่มานะฮะจะดื้อวันนี้ตื่น6โมงเย็นนะฮะตื่น4โมงเย็นนะครับเมื่อกี้นี่เองที่ผ่านมานะครับโอ้กว่าจะตื่นได้เนี่ยนะฮะ

กาคนรักกันนะครับเพลงที่ขอไว้จากเมื่อกี้จากกล้องอยากฟังนะครับเนาะนะครับพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะฮะอังกฤษนักเตะก็ดีนะดีทุกตัวเลยนะครับถ้าแพ้นี่ผมว่าไม่ไหวนะถ้าแพ้จริงๆนะฮะครั้งนี้เล่นดีจริงนะพี่ขนาดอัดเจ้าภาพได้ทีเดียวเหลือ10ตัวโอ้นะครับตบเม็กซิโกตบนอร์เวย์อาร์เจนละเจออาร์เจนละเจอของนิ่มนะฮะตบเม็กซิโกตบนอร์เวย์อาร์เจนตินาเจอของนิ่มนะฮะแหมพี่สุนทรเขาบอกมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแต่นานาจิตตังแล้วแต่จะวิเคราะห์กันละกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับทีมเข้ารอบนะครับเนาะในส่วนของฟุตบอลโลกนะฮะแล้วฟุตบอลไทยคิดเห็นอย่างไรนะฮะนานาจิตตังเนาะแล้วแต่จะมองแล้วแต่จะมองนะฮะอย่าน้ำรอฟังเพลงนะฮะเพลงนี้เลยนะครับพี่อ่อนน้อยตัวร้ายมาแล้วนะครับผมว่าดีเจวินครับยายดื้อ นอนกินบ้านกินเมืองใช่ครับพี่นอนกินบ้านกินเมืองพี่อ่อนนะตื่น4โมงเย็นนะคิดดูสิบัวชมพูมาแล้วนะครับโปเต้โปแตะดอดิวซิงิกนะครับอย่าน้ำอุบลนะครับเอามาเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าขอให้เหมือนเดิมนะครับ

ขอให้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเหมือนเดิมฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะอยู่เหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับเนาะนะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงที่ตั้งเอาไว้เตรียมเอาไว้ในคืนนี้มีเพลงอะไรกันบ้างนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังขอให้เหมือนเดิมนะครับของโทนี่ผีนะครับหมื่นนาทีจากเดียวภูผาเหล็กเนาะรักเธอทุกวันจากเจอาวอยออยมายังออยไม่มานี่ออยออยข้ามเพลงออยไปก่อนเนาะออยขอมาหนึ่งเพลงนะฮะห่างพอไหมนี่ข้ามไปก่อนเมื่อคืนนี้จะบอกให้ฟังว่าฮะงอนกันคู่นี้แฟนออยกับแฟนใหม่งอนกันออยบอกว่าแฟนใหม่ขี้งอนมากดีเจแค่ไม่ตอบเพราะความงอนนะฮะเนี่ยมันขึ้นกันเลยหายไปขอเพลงห่างพอไหมนะแต่ว่าออยยังไม่มานะหรือว่ามาแล้วรุ่งเหมือนกันไหมฮะJ R Voice นะครับรักเธอทุกวันมีลูกทุ่งหนึ่งเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับชื่อเพลงว่าวอนดีเจนะครับวอนดีเจแล้วก็ของมาร์คคุงเนาะที่ขอไป SPF 2เพลงมีต่อยให้ด้วยของเทอร์โบนะครับที่ขอมาเมื่อกี้จากมินิแจมนะฝ่ายกับดื้อซึ่งดื้อน่าจะหลับอยู่นะฮะสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับวันนี้วันพระธรรมะสวัสดีครับมาแล้วจ้าเพิ่งออกมาจากห้องพระมาครับพี่สาธุนะฮะพี่เอ็มอรัญวาสีเพิ่งออกมาจากห้องพระเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะวันนี้ส่งคติธรรมเตือนใจมาให้แฟนรายการได้ฟังด้วยกันละกันครับนะฮะสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันครับเพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันครับอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามฤดูกาลไปตามกาลของมันนะครับปัจจุบันเท่านั้นที่สำเร็จเป็นประโยชน์ได้หลวงปู่มั่นโพธิสัตว์นะครับนะสาธุนะครับพี่เอ็มเนี่ยก็จะมีข้อคิดคติธรรมนะฮะมาให้เราได้ฟังตลอดเวลาตะกี้พี่เอ็มพี่ขอหมื่นนาทีก็มาใช่ไหมฮะของเดวูพาเล็กได้ตอบเพลงนี้นะครับเป็นเพลงใต้นะฮะสำหรับพี่เสกนะครับที่ฝากเข้ามาด้วยนะ

วันนี้พี่บิ๊กอยากจะฟังเพลงคนที่แสนดีในวันนี้หยุด1วันนะฮะพี่บิ๊กนี่เป็นกาดนะเป็นกาดให้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะชื่อดังนะฮะถ้าใครอยู่ในพื้นที่ก็จะรู้จักดีเหมือนกันนะฮะช่วงนี้มาตรการคอนเสิร์ตนะฮะหรือว่าในส่วนของผับต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าดูแลกันเต็มที่นะฮะฟินอัพนะครับฟินอัพนะฮะร้านฟินอัพนะฮะวันนี้หยุดนะพี่แต่ร้านไม่หยุดใช่ไหมฮะ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าคนที่แสนดีครับเพลงจากโทนี่ผีนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะเราจะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆนะในช่วงนี้กันละกันนะครับเนาะพี่บิ๊กฟีน่าบอกว่าร้านเปิดปกติครับแต่วันนี้เป็นวันหยุดของพี่บิ๊กเองนะฮะโอเคก็เลยมาฟังเพลงกันสักหน่อยคืนนี้มานั่งเปิดเพลงเพราะๆนะครับให้ได้ฟังในคืนนี้นะฮะคนที่แสนดีนะครับนะพี่สนมาแล้วครับพี่สนครับวันนี้มี S99 ไอ้พี่สน พี่สนนี่ก็เรียกว่าไงนะถ้าเป็นเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ S99 ยี่ห้ออื่นไม่กินแล้วนะฮะพี่เอ็มรันวาสีวันนี้ฝากเพลงมาแล้วใช่ไหมครับวันนี้ขอเพลงไม่ธรรมดาของเบลสุพลเข้ามาด้วยนะฮะได้เดี๋ยวไปฟังสุนัขของร้อนไม่มาเหรอคืนนี้มีคนมารอลายแทงน้องของร้อนอยู่ไม่มีเสียงมาเลยไม่มี SMS มามีไหมครับของร้อนวันนี้คู่ไหนจ้าน้องของร้อนคืนนี้ไม่มีก็รอต่อไปถ้าไม่มากันแล้วไปนะฮะจะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกดักบอกกันมาได้กันละกันนะครับจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะ

าวเบนฟลิกไทยนะฮะนักร้องสาวชื่อดังนะครับที่ออกมาโพสข้อความนะฮะวันสองวันเราจะเห็นว่ามีนักร้องหลายคนออกมาโพสข้อความในออนไลน์เมื่อวานก็มีทรีแมนดาวออกมาพูดถึงเรื่องราวของการร้องเพลงบนเวทีที่อาจจะไม่มีความปลอดภัยนะฮะอย่างวันก่อนพี่เจ๋งบิ๊กแอดก็ตกเวทีไม่ใช่ไปตกทีสิเวทีหักตัวเขาใหญ่ไงกระโดดแล้วเวทีหักปามี่ก็เคยโดนไฟฟ้าช็อตแล้วบนเวทีนะฮะแล้วก็หลายๆคนเบนฟลิกไทยนะฮะล่าสุดนี้โพสในข้อความนะฮะนักร้องสาวเบนฟิกไทยออกมาประกาศถึงร้านที่จะจ้างงานบอกว่าวางเงื่อนขอให้วางเงื่อนไขความปลอดภัยนะด้วยแล้วกันนะฮะก็แสดงออกมาแสดงความสูญเสียกับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็สถานประกอบการที่ต้องสูญเสียต่างๆนะฮะโดยบอกว่าขอให้แจ้งมาตรการความปลอดภัยพร้อมแผนอพยพอย่างชัดเจนนะคะเพื่อความปลอดภัยของศิลปินด้วยทีมงานแล้วก็ผู้เข้างานทุกคนเพราะว่าทุกคนนั้นถือว่ามีความเสี่ยงกันทุกคนนักร้องอยู่บนเวทีนะคนที่อยู่ข้างล่างอยู่ในผับที่เต้นอยู่ข้างล่างก็เมากันอีกนะฮะนะ

ากจะให้ชัดเจนในส่วนนี้นะครับนะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจตอนนี้ก็จะเริ่มมีในส่วนของดารานักร้องหลายคนออกมาโพสต์ข้อความในโซเชียลเพราะว่านักร้องเหล่านี้คุณฟังเขาไปจ้างงานเขาไปเล่นในคอนเสิร์ตในผับเยอะนะฮะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวขึ้นเหนือเดี๋ยวไปอีสานเดี๋ยวไปภาคตะวันออกเดี๋ยวไปภาคใต้ขึ้นเหนือล่องใต้ตลอดเวลาเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็เยอะเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนเนาะเบนพลิกไทยนะฮะเบนบอกว่าความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่านจะช่วยสร้างความมั่นใจและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดแสดงเพื่อทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับผู้ชมอย่างปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้มีการลงเอาไว้นะครับนะเอาละครับคุณผู้ฟังนะ

เพลงที่มีชื่อว่าหมื่นนาทีครับงั้นจากเดียภูผาเหล็กด้วยนะครับที่ฝากมาในค่ำคืนนี้นะครับอ่ะมาคุงมาละมาคุงมาละนะฮะพี่สนวันนี้เจวินครับฝาก1แก้ววันนี้ไม่ได้ดื่ม S99 นะครับวันนี้ดื่มเป็นนิยมไทยว่ะนิยมไทยแล้วก็บีบมะนาวโซดาด้วยเนี่ยขอฟังเสียงหน่อยสิพี่สนนะฮะนี่มาละนะพี่สนนะฮะป้องแป้งป้องแป้งมาละนะฮะนี่อ่ะบีบมะนาวหน่อยมานี่บีบมะนาวเติมโซดาเขย่าแล้วโอ้โหนะฮะนี่โอ้โหอันนี้บอกแก้วนี้ฝากกับ BP Radio ทุกคนนะฮะฝากยังไปยังน้องหงล่อนด้วยกันละกันนะจ๊ะแกงอ่อมเครื่องในหมูครับกับแกล้มคืนนี้เอาสวัสดีดื้อกันละกันดื้อมาแล้วจ้ะทักทายรอบดึกนะฮะตอนนี้ดื้อส่งภาพมาพี่อันดื้อกำลังจัดเครื่องดื่มตราสิงห์อยู่นะฮะถอนเงินจากดีเจวินนะครับนะฮะโอ้โหดื้อก็ว่าแล้วทำไมตื่น6โมงเย็นตื่น4โมงเย็นนะฮะเป็นแม่สาวที่ชอบดื่มนี่เองนะครับล่าสุดนี้ส่งภาพมานะฮะเป็นเบียร์สิงห์นะฮะขวดเริ่มเทิมหลายขวดทีแล้วก็มีกระติกถังน้ำกระติกน้ำแข็งนะฮะวางไว้ข้างๆอยู่นะโอ้โหแม่สาวนางนี้นะครับดื้อนครปฐมนะฮะพี่อันครับสนใจลีโอสักขวดสักเหยือกไหมฮะพี่ดื้อกำลังดื่มอยู่นะเนี่ยชุ่มคอจังเลยแฟนรายการ BP แต่ละคนมีใครไม่ดื่มบ้างเนี่ยฮะเขาจะเข้าวันพระวันเจ้านี่ดื่มอยู่นะฮะไม่ได้บุญสักคนได้บาปทั้งนั้นแต่ละคนนะวันนี้วันพระวันเจ้านะ14นะฮะพี่อมรันวาสีเพิ่งออกมาจากห้องพระเมื่อกี้นะกราบสาธุด้วยนะฮะส่วนพวกจันไรอุ๊ยจันไรนะฮะอุ๊ยขอถอนข้อความนะฮะส่วนพวกนี้ดื่มกันเต็มทีเดียวนะฮะสวัสดีพี่คุณชายเซอร์วิสด้วยโอ้โหพี่คุณชายเซอร์วิสไปไหนฮะวันนี้โอ้โหร้านนี้ที่ไหนพี่สวยจังเลยอย่าบอกนะว่าพี่คุณชายเซอร์วิสเปิดร้านเหล้าด้วยพี่จอมทองเหรอกำลังดื่มเครื่องดื่มตราช้างอยู่นะฮะโอ้โหเห็นแล้วชุ่มฉ่ำเลยนะฮะสวัสดีตอนดึกครับดีเจแม่นะครับมาทักทายกันไหนเคยดื่มอยู่ฮะใครดื่มอยู่นะครับส่งบรรยากาศมาหน่อยนะฮะชุ่มคอยำดึกกันนะ

ลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยนะครับเพลงของชิอาวอยนะฮะเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอทุกๆวันเลยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงกันไปเพลินๆในช่วงนี้กันละกันนะจ๊ะนะฮะโปเต้นี่ข้อดีของเขาคือไม่ดื่มนะดีเหมือนกันแล้วโปเต้ได้สุขภาพนะฮะแซวดื่มได้ครับไม่เป็นไรนะถ้าเราชิวๆเราดื่มได้เลยนะฮะ

0: บางคนนี่ดีเจวินว่าแปลกดิเหมือนกันบางคนนี่ดื่มได้แค่เบียร์นะฮะแต่เหล้าไม่ดื่มบางคนดื่มได้แต่เหล้าแต่เบียร์กินไม่ได้เบียร์ก็ต้องแยกด้วยเอายี่ห้อไหนเอาช้างสิงห์ลีโอชอบแบบชิดจ้าชอบแบบนุ่มคออะไรเงี้ยอย่างพี่อย่างดื้อนี่ชอบดื้อนี่จริงๆน่าจะชอบเบียร์ช้างนะแต่ว่ากินเบียร์สิงห์เฉยเลยว่ะเป็นสาวจิจ้าแต่เป็นสาวแบบว่าสาวแบบว่าจิจ้าอะสาวซิ่งอะเพราะทุกวันนี้ดื้อนี่ขับรถกระบะนะก็กระบะแต่งซิ่งนะดื่มเบียร์ลีโออะก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนเมื่อกี้พี่คุณชายสวิตนะครับเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าดื่มเบียร์ช้างนะฮะส่วนพี่สนนั้นดื่ม S99 นุ่มชุ่มคอนะครับส่วนพี่อะไรนะเมื่อกี้ลืมพี่ก็ดื่มอยู่เหมือนกันเบียร์สิงห์เหมือนกันนะฮะสำหรับส่วนของพี่สุนทรเนี่ยกันแล้วแต่ละกันนะฮะตามความเหมาะสมนะจ๊ะโปเต้ว่าบ้านของโปเต้ไม่มีใครดื่มเลยนะดีแล้วโปเต้ไม่ต้องดื่มแล้วโปเต้ถ้าโปเต้ดื่มนะหัวโปเต้จะล้านไวกว่านี้อีกนะฮะเหล้านี่มันเหล้าหรือเบียร์นี่มันอันนี้นะมันมีความร้อนนะทำให้ผมร่วงได้นะโปเต้นะอ่ะเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริง แหมอ้าวมีสายเข้ามาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเมื่อกี้อะไรใครจะลงกำไร
0: อ๋อพอดีหลุดปากเขาถอนคำพูดแล้วเมื่อกี้แซวจะเฉย
1: วันจ้าไม่เว้นกันบ้างเลย
0: นั่นน่ะสิไม่เว้นกันสักคนแต่ละคนนะมันการ
1: จะบอกว่าก็ไม่ดื่มเหมือนกันไม่ชอบเลย
0: แล้วแต่คนชอบยังแต่ว่าแล้วมาคุงมีอะไรที่แบบด้านลบบ้างของเรามีไหมมีเล่นบอลในไม่ถามจริงบุหรี่มีปะไม่มี
1: ไม่ครับ
0: ดี
1: เล่นบอลก็เล่นบอลก็บอลกับเพื่อนสนามบอลนี้อ๋อ
0: ไม่ได้ไปพนันออนพนันอะไรใช่ไหมครับ
1: ไม่มีพนันไม่มีอบายมุขเหมือนคุณแม่นางหงส์ล่อนหรอก
0: อ๋อแม่นางหงส์ล่อนนั้นครบนะฮะครบเลยนะครับ
1: วันนี้ตีสองนะครับ
0: วันนี้มาคงเชียร์ใครลงวิเคราะห์สิครับหรือยังไงฮะ
1: วันนี้ผมสเปนเต็มตัวครับผม
0: เพราะอะไรถึงชอบสเปนฮะ
1: สเปนมักจะมีนาทีบาปของเขามีตัวสำรองรับอยู่ข้างสนาม
0: ใช่ฮะครับ
1: ครับผม
0: มีตัวสำรองอยู่ข้างสนาม
1: ใช่จะส่งมาในช่วงแบบนาทีบาปแล้วแบบเหมือนเรียกเป็นตัวโจ๊กเกอร์พี่บินประมาณนั้นเพราะว่าตัวนักเตะคนนี้ก็ยิงนาทีบาปไปแล้ว2เกมคือเกมที่ชนะโปรตุเกส 1-0 กับเกมที่ชนะเบลเยียม 2-1
0: อ่าฮะ
1: ก็ผมก็มองว่าอาจจะใช้แผนเดิม
0: ใช่แผน
1: ประมาณนั้น
0: คือเป็นวิธีการเล่นของเขาที่เป็นแผนแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่เรามองออกมาใช่ไหม
1: ที่เรามองออกมาแต่ผมก็มองว่ามันก็น่าจะออกสูสีเพราะว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองทางอาจจะจบใน90นาทีเสมอ 1-1 หรือเสมอ 0แล้วก็ไปต่อเวลาหรือไม่ก็ชี้ขาดไปเลยในช่วงยิงจุดโทษใครพลาดก็กลับบ้านไป
0: แล้วมันลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นยังไง
1: ก็ถ้าคู่นี้ใครชนะก็ไปรออีกคู่นึงระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินา
0: ฮะอันนั้นคู่สำคัญแล้วเนาะใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นั้นคู่สำคัญคู่กิจสีหน้าแข่งคือคู่นี้ครับผม
0: รอติดตาม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้เลยเพลงขอมาแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะใช่ไหมครับ
1: จะขออีกเพลงเสร็จอีกเพลงนึงเหมือนโปรโตก็เพิ่งปล่อยมา
0: ชื่อเพลงว่า
1: เป็นเพลงขอบคุณที่รักกันแต่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่น
0: จริงดิลองหาก่อนนะ
1: ใช่ปล่อยมาเมื่อวานผมไปฟังมาเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นเพลงที่จะเอาไปประกอบแบบการ์ตูนอนิเมะได้เลยเพราะเหมือนผมเคยจำได้ว่าในช่องบินมันมีคนชอบขอเพลงแบบการ์ตูนอนิเมะใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เลยลองขอฟังดู
0: ดีเลยเดี๋ยวเปิดให้สักครู่นะครับไปหาก่อนนะครับโอเคมาคุงฮะ
1: แล้วก็ติดต่อในเอเวนก็ดึกๆของเย็น
0: ได้เลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากมาคุงสวัสดีครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ของมาร์คคุงนะฮะแล้วผู้ฟังนั้นคิดเห็นอย่างไรกันเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าผลบอลจะเป็นยังไงใครที่ชอบนะส่วนใครที่ไม่ได้ชอบไม่ได้อันนี้ก็เพื่อความบันเทิงก็ฟังไว้เบาๆสบายๆนะครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมีเพลงที่ค้างกันอยู่นะฮะดื้อถอนมาแล้วหรอดื้อพี่บิ๊กบอกว่าดีใจครับไฟไหม้ข่าวไฟไหม้

ไปทั่วโลกเลยฮะดังไปลงทุกช่องเลยข่าวต่างประเทศก็ลงทุกช่องเลยนะฮะใช่แล้วพี่เพราะมันเป็นข่าวใหญ่เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศใหญ่พี่เป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวอะไรออกมาเนี่ยโอ้คนจะลุมเข้าไปดูนะคนก็จะเข้าไปดูกันเยอะนะฮะนี่นะครับมาต่อกับเพลงดีกว่าที่ขอไว้นะครับดื้อดื้อเมื่อกี้มีในส่วนของมินนี่เขาขอเพลงนี้ให้เราอ่ะชื่อเพลงว่าต่อยให้ว่ะต่อยให้ต่อให้ต่อยให้นะฮะพี่สนก็ดูข่าวไปด้วยนั่งจิบเครื่องดื่มไปด้วยนะครับนั่งจิบนิยมไทยไปด้วยนะฮะเพลงนี้ขอไว้นะครับจากมินิแจมฝ่ายดื้อเลยกันเพลงนี้ครับ

เพลงที่ขอไว้เมื่อกี้นะครับจากนี่เลยนะฮะจากในส่วนของเทอร์โบนะครับผมชื่อเพลงว่าต่อยให้นะต่อให้นะแต่เขาพิมพ์ว่าต่อยให้ว่ะชิวๆด้วยกันตรงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเมื่อกี้มีลักทักทายเข้ามาหลังไมค์นะครับพี่ออฟทางหลวง2นะครับทล2เชียงใหม่บอกว่าทักทายครับขอเพลงหน่อยวันนี้ขอเพลงประจำตัวครับไม่อยู่ในชีวิตแต่ว่าอยู่ในหัวใจเป็นเวอร์ชันที่ ETC ร้องกับลูลาด้วยนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับงั้นเดี๋ยวจะให้จะฟังนี้ก่อนจะฟังเพลงไม่ธรรมดาของเบลสุพลก่อนแล้วก็เดี๋ยวไม่อยู่ในชีวิตเนาะแล้วพอจบปั๊บเดี๋ยวจะเป็นขอขั้นกลางด้วยเพลงลูกทุ่ง1เพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับเพลงที่มีชื่อว่าวอนดีเจวอนดีเจนะของพี่ก๊อตจักรพันธ์1เพลงขั้นกลางนะครับแล้วก็ของมาร์คคงที่ฝากไว้กี้ด้วยนะครับออยลี่ไม่อยู่ใช่มั้ยออยลี่เหมือนหายไปนะมาขอเพลงแล้วหลับเลยสงสัยงอนกันอยู่นะฮะนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าคืนนี้มาลงเมามอยกันคืนนี้นะครับใครจะฝากเสียงร้องก็สามารถฝากได้นะครับอยากจะได้เปิดให้ฟังนะฮะสุดแล้วไม่มาจริงๆของร้อนน่าจะหลับอยู่สงสัยใช้เงินถุงเงินถังอยู่มั้งสงสัยนะฮะมาครับมาเบลสุพลครับไม่ธรรมดาที่ฝากไว้ด้วยนะครับมาเลยเราเคลียร์เพลงกันแล้วเดี๋ยวหาข่าวมาคุยกันนะครับใจเล่าเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะ

เป็นเพลงเพราะนะครับของนี่เลยนะครับเบลสุพลเรียกเพลงว่าไม่ธรรมดาสั้นๆเลยนะครับนะฮะพี่เอฟอนันต์วาสีว่าขอบคุณมากเลยสำหรับเพลงเพราะที่เปิดให้ฟังนะครับนะฮะได้เลยพี่สนท่านางหอมสวัสดีครับมาแล้วพี่สนนะครับพี่เอกท่านางหอมมาละชู2นิ้วมาละชูนิ้วโป้งมาละทักทายครับพี่สนสงขลารายงานตัวครับท่านางหอมมาละจ้านะฮะนั่งดื่มไปแล้วนะฮะกับพี่สนนะฮะกับพี่เอกเนาะสองคนนะฮะมานั่งชิลที่ไหนส่งบรรยากาศมาได้นะครับคืนนี้วันสบายๆเนาะวันสบายๆนะฮะตอนนี้เข้าสู่ห้าทุ่มพอดีเลยเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับเต้สองเจ็ดนะฮะมาคุยกันลงมาทักทายกันได้นะไม่อยู่ในชีวิตแต่ว่าอยู่ในหัวใจนะฮะ

เป็นเวอร์ชันที่รองคู่ด้วยกันเอาไว้นะครับเวอร์ชันรองคู่ด้วยกันเอาไว้นะที่เชียงใหม่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับสั่งให้มีการเร่งตรวจสถานบันเทิง 2,800 แห่งทั่วจังหวัดนะฮะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะที่เชียงใหม่ในทุกจังหวัดแล้วฮะจำเป็นแล้วนะฮะอุบลด้วยเนาะอุบลเนี่ยก็ผับก็เยอะนะฮะร้านเหล้าต่างๆในตัวเมืองแล้วนะฮะทุกจังหวัดตัวนี้ต้องบอกว่าเดือดกันเลยทีเดียวตอนนี้ผับแต่ละที่นี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวุ่นวายเลยแหละอ่ะเชียงใหม่มี20แห่งหลักๆใหญ่ๆนะฮะสันทราย1ครับฝาง1ด้วยนะฮะในเมืองเชียงใหม่มีอยู่4ไม่ใช่สิกระจายอยู่ตัวในอำเภอใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเชียงเมืองเชียงใหม่นะฮะสันทรายฝางนะฮะเชียงดาวน่าจะมีผับใหญ่ๆอยู่ในพื้นที่นั้นๆอยู่เดียวเฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่จะมีเยอะหน่อยนะครับเนาะที่เหลือจะเป็นร้านเหล้าเล็กๆนะฮะร้านทั่วไปร้านเปิดร้านโอเพ่นนะครับอีกหลายร้อยแห่งนะฮะหลายคิดว่าทุกๆจังหวัดทั่วไทยก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับไอ้จริงๆนะคนน่าจะเที่ยวน้อยลงเนาะว่าไหมน่าจะเงียบเนาะในช่วงนี้เพราะว่ามันหลังจากข่าวมันออกไปนะฮะ

0: นี่คือเพลงไม่อยู่ในชีวิตแต่ว่าอยู่ในหัวใจนะครับนะฮะสมมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะเป็นเวอร์ชั่นที่ร้องสดนั่นเองนะครับนะเพราะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเมื่อกี้มีเพิ่มเติมเพลงเข้ามานะครับพี่สนท่านางหอมขอเพลงนกเจ้าโผผินของจำรัดเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะสมมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้กันละกันนะฮะกับวันสบายๆตอนนี้ห้าทุ่มกับอีกหกนาทีนะครับใครอยากฝากนักร้องเข้ามาก็ฝากได้เรื่อยๆกันเลยกันเราจะคุยกันไปเรื่อยๆเนาะนั่งคุยเรื่องนี้ว่าจะขั้นการเพิ่มทุ่มหนึ่งเพลงอะได้ไหมมีคุณผู้ฟังขอเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์เข้ามาหนึ่งเพลงฮะอยากฟังเพลงวอนดีเจถ้าเป็นคนสมัยก่อนยุค90คำว่าวอนต้องบอกว่าไอ้วอนซะแล้วนะคำว่าวอนนี่มักคงมันเป็นคำด้านลบนะมันเป็นคำเหมือนกับวอนอะวอนหมายถึงเหมือนกับประมาณว่ากวนบาทาอะไรเงี้ยกวนบาทาอะไรประมาณนั้นฮะอันนี้ขอวอนขอวิงวอนนะมาหนึ่งเพลงลูกทุ่งนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ขั้นกลางเปลี่ยนลมเพลงสักเพลงหนึ่งกันละกันนะฮะวอนดีเจครับน้ำที่เด็ดดมฝนตกเหรอน่าจะรวยจริงเหรอเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะฮะน้ำบอกว่าฝนตกอากาศเย็นนะฮะทางบุญทริกเด็ดดมน่าจะรวยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอดูเรดาร์แป๊บนึงนะครับว่ามีฝนตกที่ไหนบ้างนะฮะจริงหรอฝนตกจริงหรอ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ไงมีอยู่เล็กน้อยนะเบาๆ
1: ผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

็บและ

0: างเลยครับคุณผู้ฟังเย็นไหมล่ะเพลงนี้เย็นเนาะฟังแล้วเพลินๆนะครับพี่ก้อจักรพันธ์เมื่อก่อนนี่เขาเป็นนักร้องเพลงสตริงมาก่อนนะในสมัยอดีตกาลว่าในสมัยก่อนหน้านี้นะฮะอดีตกาลก็นานไปนะในสมัยก่อนนะฮะเป็นนักร้องสตริงมาก่อนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแนวลูกทุ่งเป็นเจ้าชายลูกทุ่งก็ได้อีกฟิลหนึ่งเหมือนกันของการร้องเพลงนะครับพี่ก้อนี่จริงๆเขาเป็นลูกกำพร้านะเราจะได้เคยเล่าไปแล้วใช่ไหมฮะตอนสมัยสงครามโลกอะฮะมีพ่อของเขาอะมาได้กับแม่ที่ประเทศไทยแล้วก็พอเสร็จสงครามแล้วก็กลับประเทศนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ไม่เห็นหน้าพ่ออีกเลยก็กลายเป็นก๊อตจักรพันธ์ปัจจุบันนี้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินและการที่ต่อสู้มาตลอดจนกระทั่งก็เรียกว่าได้เป็นศิลปินแนวหน้านะฮะได้เป็นผู้จัดเพลงผู้ทำเจ้าของค่ายเพลงด้วยนะครับอันนี้คือเพลงที่มีชื่อว่าวอนดีเจนะครับที่มีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงเหมือนกันของพี่ก๊อตนะที่ฝากมานะครับเอาละครับส่งเพลงมาคืนนี้เปิดเพลงกันไปสบายๆเดี๋ยวจะชวนคุยข่าวต่างๆไปด้วยเนาะ Hi Big นะครับ Big สหกจาทักทายนะครับ Say Hi Say Hi ด้วยกันละกันนะครับพี่นกแก้วนะฮะโปเต้ยังไม่หลับเนาะสาวอุบลนะฮะนะครับเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเมื่อกี้เราฟังเพลงของพี่ก๊อตใช่ไหมงั้นขอเพลงเก่าอีกหนึ่งเพลงของจำรัดใช่ไหมฮะเมื่อกี้พี่สนอยากจะฟังเพลงพี่สนท่านังหอมอยากจะฟังเพลงนกเจ้าโผผินนะครับนะฮะก่อนจะไปพี่สนท่านังหอมขอรับสายนี้ก่อนสายนี้มาแล้วนึกว่าจะไม่มาแล้วคืนนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับผม
0: สวัสดีพี่ใหม่ทำงานอยู่หรอ
1: ทำงานอยู่ครับโอ้ยตากฝนอยู่เนี่ย
0: อ้าวฝนตกอยู่แล้วครับในเมืองอุบลนะ
1: โอ้ฝนตกตั้งแต่ประมาณทุ่มสองทุ่มอ่ะยังไม่หยุดเลยเนี่ย
0: อันนี้คือตัวเมืองเลยใช่ไหมครับอุบลนะ
1: ไม่ได้ตัวเมืองแต่มันติดกับตัวเมืองอ่ะ
0: เขาเรียกว่าอำเภออะไรครับตำบลอำเภออ
1: ยู่วาริน
0: วารินชำราบเนาะ
1: ใช่อ๋อ
0: ชุ่มฉ่ำดี
1: บรรยากาศน่านอน
0: น่านอนพักผ่อนเหลือเกิน
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้คนนั้นไม่มาครับพี่ไม่มาเลยอ่ะ
1: คนไหน
0: คนที่เขาชอบทำนายนะฮะเจ้าแม่เจ้ามือครับ
1: ต้องหายเหรอ
0: หายไปเลยตอนมีคนถามหาเยอะแยะเลยไม่มาเลยคืนนี้พี
1: ่ตรงไหนตรงเขาว่าเขาได้ตังค์เยอะตรงไหนเขาไปใช้ตังค์นั่ง
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นหนูต้องรอวันพรุ่งนี้มาลืนนี้ก่อน
1: จะไปใช้ตังค์หรือเปล่าไม่ใช่โดนรวบไปแล้วเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเงินถึงเงินถัง
1: โดนรวบไปแล้วมั้ง
0: สงสัยแ
1: หมวันนี้ขอเป็นเพลงลูกทุ่งหน่อย
0: เพลงอะไรครับ
1: กลับมาถามกำลังใจครับผม
0: ไอ้ไผ่พงศธร
1: ใช่
0: ร้องสักท่อนได้ไหมฮะ
1: มันร้องไม่ถูก
0: มันต้องมีเครื่องดื่มเข้าปากก่อนใช่ไหมถึงจะร้องได้
1: ใช่ฮะใช่เลยมีเครื่องดื่มนิดนึงโอ้ลูกคอไปเอง
0: โอ้อย่างนั้นทีเดียวนะฮะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณพี่ใหม่ครับครับโอ้ยอุบลชุ่มฉ่ำนะคือนาได้ยินเสียงฝนตกอยู่พี่ใหม่นะคือโทรศัพท์ที่มันไม่ดูดเสียงก็คือมันจะเป็นตัดระบบเสียงรบกวนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์มือถือสมัยโนเกียไอโมบายเมื่อก่อนพอโทรเสียงมันลมมันจะเข้าเสียงฝนจะเข้าเราตุ่มตามตุ่มตามทีเดียวแต่ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เขาจะมีฟังก์ชันของการตัดเสียงรบกวนนะเพราะเนี่ยเวลาฝนตกเยอะๆมันก็ไม่เข้านะเสียงรถเสียงราก็ไม่เข้าเหมือนกันมันมีระบบตัดเสียงรบกวนนะฮะก็ชุ่มฉ่ำกันคืนนี้ที่อุบลนะครับทางโซนนั้นนะฮะดูในเรดาร์ตรวจอากาศก็มันตกตั้งแต่ฝั่งลาวนะฮะฝั่งลาวนี่นะเดี๋ยวก่อนดูดีเซลขอดูก่อนนะเดี๋ยวสีเมืองใหม่นะฮะอันนี้อะไรอ่ะมันไปมันข้ามไปฝั่งลาวด้วยอ่ะเออนะครับเออนะครับนั่นแหละจากในส่วนของอุบลนะข้ามไปฝั่งลาวนู่นเลยนะครับตกกันอยู่นะฮะฝั่งโน้นนะครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันดีกว่านะมาฟังเพลงกันดีกว่าที่ฝากไว้ในค่ำคืนนี้นะครับให้ฟังเพลงนกอะไรนะเมื่อกี้ที่ขอไว้ดีกว่านกเจ้าโผผินนะครับเดี๋ยวให้ฟังของพี่ใหม่เนาะพี่ใหม่ขอเพลงของไอ้ไผ่พงศธรเข้ามานะฮะเดี๋ยวของมาร์คคุงรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับที่ขอไว้3เพลงเป็นเพลงสตริงเก่าๆนะครับนกเจ้าโผผินนะครับอยู่ตำบลแสนสุขไหมนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านกเจ้าโผผินนะครับนกเจ้าโผบินนะครับเพลงจากจำรัดนะฮะเพลงเก่าๆที่ฝากไว้หนึ่งเพลงแล้วกันนะครับนี่จากในส่วนของข้อความนะฮะพี่สนท่านางหอมอยากฟังนะฮะเพลงชีวิตนักร้องใต้มีไหมครับใครร้องพี่ชีวิตนักร้องใต้ฮะเอายายออยลี่ตื่นแล้วนะฮะมาขอเพลงแล้วก็จะหายไปไหนมายายออยเป็นไบโพล่าอยู่ช่องไหนอะคำขอของก้องห้วยไร่นะครับมีเพิ่มเติมมาจากพี่ภาสกรด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังรายการที่ฝากเข้ามาในคืนนี้รู้สึกว่าหลายคนจะชอบเพลงฟังในสไตล์เก่าๆกันนะฮะพี่นกแก้วคุยกับบิ๊กเขาสินะสีเหลืองๆส้มๆนะบิ๊กหนุ่มอินเดียนะเขาต้องคุยกันภาษาอังกฤษนะฉันคิดถึงคุณมากนะบิ๊กบอกเอาไว้นะฮะเขาอยากคุยกับคนไทยบิ๊กอะสองเพลงเข้ามาในคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะฮะตะกี้มีสองเพลงลูกทุ่งเพิ่มเติมเข้ามามีของไอ้ไผ่พงศธรนะฮะกลับมาถามกำลังใจนะที่ฝากไว้เมื่อกี้จากพี่ใหม่นะครับไอ้ไผ่พงศธรแล้วก็เพิ่มเติมมาล่าสุดจากพี่ภาสกรนะครับขอเพลงคำขอจากก้องห้วยไร่เข้ามาด้วยนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันที่ฝากไว้นะฮะไว้ตามใจสุดๆเลยนะเปิดกันไปหลายๆเพลงเลยนะครับนะยกแก้วบอกคุยไม่เป็นไม่มีใครมาคุยด้วยนะฮะเนี่ยดูสิบิ๊กเขาอยากคุยด้วยเห็นป่ะสากจ่านะฮะพี่นกแก้วบอกว่าพอดีฝนตกเข้ากับเพลงเพราะๆเลยใช่ไหมฝนตกก็ต้องมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันใช่ไหมนะอะมางั้นเอาเพลงของอะก้องก่อนไหมก้องห้วยไร่นะครับคำขอเดี๋ยวมาฟังไอ้ไผ่กันนะฮะคำขอของก้องห้วยไร่นะครับเย็นๆสักเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งอินดี้สานเลยกันนะฮะน้ำบอกว่าเปิดเพลงทิ้งไว้แต่อาจจะไม่ลงแชทนะคะดีเจไม่เป็นไรจะเป็นคุยกับเขาสิ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าคำขอนะครับจากก้องห้วยไร่นะครับที่ฝากไว้ด้วยกับรายการเย็นๆนะครับ1เพลงนะเย็นๆให้บรรยากาศนะครับเปิดเพลงกันไปคุยกันไปเรื่อยๆสบายๆคืนนี้นะครับวันนี้จะมีใครฝากเสียงร้องไหมเมื่อคืนเราเปิดไป 2-3 เพลง2เพลงใช่ไหมที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะมาดูข่าวนิดๆสักนิดหนึ่งไหมมาดูข่าวเรื่องของโรงเบียร์ที่เป็นข่าวนะฮะว่าอัปเดตล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะคุณผู้ฟังครับช่วงกลางวันที่ผ่านมาวันนี้มีการเชิญตัวพี่สาวนะฮะของร้านของผับโรงเบียร์มาสอบสวนแล้วก็นำเอกสารสัญญาเช่าใบอนุญาตในการตรวจสอบมาด้วยนะครับเมื่อเวลาเมื่อกี้นี่เองนะช่วงประมาณสัก2 ทุ่มที่ผ่านมานะครับที่ห้องประชุมนะครับโอ้โหเขาทำงานกันดึกเลยเดียวนะฮะก็มีเจ้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็หลายภาคส่วนทีเดียวนะครับก็ได้มีการติดตามการประชุมกันไม่หลับไม่นอนกันนะฮะ2 ทุ่มยังประชุมกันอยู่เพราะมีคนเสียชีวิตจำนวนมากทีเดียวนะครับเขาบอกว่าหลังจากประชุมเสร็จแล้วนะครับยอดผู้เสียชีวิตปัจจุบันณเวลานี้นะครับอยู่ที่31 รายแล้วนะครับ31 รายณคืนนี้นะฮะระอายืนยันตัวตนบุคคลแล้วเสร็จ30 คนแล้วว่าชื่อนายอะไรนางอะไรนะฮะนางสาวอะไรนะฮะอยู่ระหว่างการยืนยันตัวตนอีก1 คนว่าคนนี้ชื่ออะไรเพราะว่าคือมันเอาพูดตรงๆเนาะมันคือมันไหม้ดำหมดแล้วดูไม่ออกเป็นใครก็ต้องพิสูจน์ DNA ต่างๆจะรู้ก็จะว่าเป็นใครนะฮะแล้วก็ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตนะครับคืนให้กับญาติแล้ว28 รายแล้วก็มีญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมาตรวจพิสูจน์ DNA แล้ว30 ครอบครัวนะครับส่วนของผู้บาดเจ็บเคสสีแดง24 รายครับที่ยังคงหนักอยู่นะฮะส่วนสีเหลืองนะ12 รายเบาลงมาครับแล้วก็ที่บาดเจ็บเล็กน้อยอีก40 รายนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับทางตำรวจได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนคดีนี้โดยมีการสอบปากคำพยานไปแล้วนะครับ18 คนครับและรวมกับก่อนหน้านี้นะเป็น51 รายแล้วนะครับกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการ1 รายนะกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการ1 รายพนักงานในร้าน16 รายกลุ่มญาติลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ32 รายอันนี้โดนตำรวจเชิญมาหมดเลยนะครับรวมถึงเจ้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีก2 รายว่าพูดตรงกันไหมอะไรไงแบบไหนนะครับเนาะและในพรุ่งนี้นะครับได้มอบหมายกับทั้งฝ่ายสืบสวนและก็สอบสวนจะไปทำการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านอาคารระบบไฟฟ้าพร้อมทำให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆกล้องวงจรปิดโดยรอบนะครับนะฮะแล้ววันนี้ได้มีการเชิญตัวพี่สาวของนายสุวิชาเจ้าของร้านมาทำการสอบปากคำนะฮะแม้ตัวพี่สาวจะอาศัยอยู่จังหวัดยะโสธรและไม่ได้มีชื่ออยู่ในที่หุ้นจดทะเบียนร้านแต่อย่างใดซึ่งเข้ามาให้การนะครับได้นำเอกสารพยานหลักฐานทั้งสัญญาเช่าและใบอนุญาตสถานประกอบการมามอบให้กับพนักงานสอบสวนและให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากมายครับคุณผู้ฟังส่วนประเด็นที่มีชื่อมีผู้ที่ให้ข้อมูลว่าทางหนีไฟหรือประตูทางออกถูกล็อกจากด้านนอกนั้นนะครับเบื้องต้นจากการสอบพยาน2 คนนะครับซึ่งเป็นพนักงานของร้านและคนขายลูกอมนะฮะที่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้แต่ยังไม่สามารถสรุปชัดเจนเพราะต้องรอพยานหลักฐานจากส่วนอื่นมาด้วยก็คือสอบถามและมีข้อมูลแล้วนะฮะตำรวจเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชายที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับข้อมูลไฟไหม้ว่าข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวได้พูดไปนั้นอาจทำให้เกิดความสับสนหรือไม่ซึ่งทางนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะและต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบว่าเป็นการนำเครื่องแบบมาสวมใส่หรือไม่โดยพลัดการหรือไม่นะฮะตำรวจมุ่งเน้นการทำงานที่เป็นหลักการนะของเพลิงไหม้นะครับก็คือมันมีข่าวว่ามีชายคนหนึ่งเอาชุดตำรวจมาใส่ชุดเจ้าหน้าที่มาใส่เหมือนกับปลอมตัวมาแล้วนักข่าวก็ไปถามเขานะฮะก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยนะฮะทั้งนี้นะครับในที่เกิดเหตุเจ้าที่อยู่ระหว่างการรอเจ้าที่รถมอเตอร์ไซค์6 คันรถจักรยานยนต์6 คันนะฮะรถยนต์1 คันซึ่งจอดอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อมาติดต่อขอรับรถคืนนะครับมีมอเตอร์ไซค์6 คันและรถยนต์1 คันที่ยังไม่ได้รับคืนนะครับตอนนี้นะครับขอสรุปแล้วคือตอนนี้31 คนแล้วที่เสียชีวิตนะครับวันนี้พี่สาวมาแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าพี่สาวคุยอะไรกันนะฮะเราติดตามต่อไปแล้วกันสำหรับข่าวนี้เนาะยังคงเป็นประเด็นอยู่นะครับพี่สนท่านหอมขอเพลงเสือ2 เลนไม่ถึงตายครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันครับนะแล้วก็พี่สน KJ พี่สนวันนี้กำลังทำแหนมนะฮะหมกแหนมนะหมกกินส้มนะฮะแล้วก็มีชื่อสนแล้วก็ชื่อเดียวกันนะสน พี่สนอะไรดีพี่สน KJ ไหมพี่เปลี่ยนดีกว่าพี่สน S99กับพี่สนท่านางหอมเนาะนะครับพี่ใหม่บอกว่ารอฟังเพลงคือเจฝนตกช่ำๆเลยพี่ใหม่มาฟังเพลงพี่ใหม่กันดีกว่านะครับไหนเขาดูบรรยากาศหน่อย
พี่ใหม่ส่งภาพมาฝนตกนะฮะถนนสกลหมากละฮะตำบลธาตุอำเภอวรินทร์ชำราบนะครับอุบลราชธานีนะฮะบรรยากาศก็เรียกว่าฝนฟ้าลงมานะครับเนาะบรรยากาศเย็นๆช่ำๆนะครับที่อุบลราชธานีนะครับนะมาครับเพลงของไอ้ไผ่พงศธรครับกลับมาถามกำลังใจครับฝากไว้จากพี่ใหม่นะช่ำๆเย็นๆนะถนนอาจารย์ชื่อผิดถนนสะทนมากเหรออ่านถูกไหมเนี่ยอ่านชื่อถูกไหมเนี่ยนะฮะตำบลท่าแล้วกันอ่ะอำเภอวดินชำราบก็แล้วกันนะฮะสอทอลอมาร์ค

พลงเพราะจากนี่เลยนะครับไอ้ไผ่นะฮะกลับมาถามหากำลังใจไอ้ไผ่พงศธรนะครับเพลงนี้เพลงนี้พี่ใหม่ขอมานะครับจากวาลินชำราบนะฮะอยากฟังนะที่อุบล นะครับวาลินพี่คุณชายสวิตว่าเปิดเพลงนี้เล่นถึงสมัยทำงานที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเลยครับตอนเข้ากัดดึกเลยนะฮะทำให้นึกถึงทำให้คิดถึงบ้านเลยใช่ไหมฮะพี่พี่คุณชายสวิตคุณชายสวิตเป็นคนที่ไหนเป็นคนจอมทองหรือเป็นคนลำพูนแล้วทำไมถึงไปเปิดร้านค้าที่จอมทองฮะเป็นคนที่ไหนกันแน่ถามไม่เฉยนะทำให้คิดถึงบ้านเลยนะฮะบ้านนี่คือลำพูนเหรอหรือไงนะพี่คุณชายสวิตนะครับเนาะพี่ต้นคงบ่าวลำพูนมาแล้วครับพี่หนุ่มลำพูนนะฮะสวัสดีครับมาช้ายังดีกว่าไม่มานะฮะวันนี้ขอเพลงไผ่ลู่ลมโซคูนะฮะโอ้โหเพลงมันมากเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังสักครู่กันเลยกันนะที่ฝากมานะครับเนาะมามีคนส่งเพลงไหมนะครับบิ๊กซากระจาไม่มีใครคุยด้วยอ่ะเต็มคาราเบลคุยกับบิ๊กดิโปเต้คุยกับบิ๊กซากระจาที่เขาบอกว่ามีใครคุยกับเขาเลยอ่ะบิ๊กซากระจานะครับ My Love BP Radio ช่วยคุยกับบิ๊กหน่อยBP Radio บิ๊กซากระจานะลงมาคุยกันได้กันละกันนะครับนะเอาละครับอ๋อเป็นคนจอมทองใช่ไหมฮะแต่ว่าไปทำงานลำพูนเฉยๆเนาะสมัยนั้นนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อวันนี้สบายๆกันนั่งฟังเพลงกันไปนะฮะเมื่อกี้มีขอเพลงใต้มาหนึ่งเพลงใช่ไหมครับอยากฟังเพลงไม่ถึงตายนะของเสือสองเลนะครับพี่สนท่านังหอมอยากฟังนะครับนะฟังก็เปิดให้ฟังเลย

นี่คือเพลงที่ไม่ชั่วไม่ถึงตายจากเสือสองเลนะครับภาพล่าสุดนี้ดื้อส่งภาพมาบอกว่าดีเจคะหมดแล้วค่ะ4ขวดหมดแล้วจ้า4ขวดกลับบ้านได้ตอนนี้ดื้อกำลังกลับบ้านนะครับวันนี้จัดไปครับสิง4ขวดนะฮะไม่สนวันพระวันเจ้าใดๆทั้งสิ้นนะฮะแม่สาวดื้อกลับบ้านได้ไหมดื้อฮะขับรถกลับได้ไหมเนี่ยระวังตำรวจเด้อตำรวจตั้งด่านแล้วนะ

ล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอบคุณที่รักกันในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะฮะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะฮะแต่เลือกเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะเรามาเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนดีกว่าเมื่อกี้ออยขอเพลงหนึ่งเพลงใช่ไหมออยออยอยากฟังเพลงห่างพอไหมใช่ไหมเดี๋ยวมี9นาฬิกาแล้วก็เสียงเพลงในใจรวมไปถึงไผ่ลุลมด้วยจะได้เปิดน้ำร้องซ่อนแอบในคืนนี้วันนี้สบายสบายวันนี้ไม่มีอะไรมากเน้นเปิดเพลงเยอะๆกันละกันนะดีเจวินครับขอเพลงช้าสักเพลงได้ไหมครับถ้าได้คือที่ดาวเต็มฟ้าของปราโมทได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันปอมอ

ที่สบายๆวันนี้ไม่มีอะไรมากเน้นเปิดเพลงเยอะๆกันละกันนะดีเจวินครับขอเพลงช้าสักเพลงได้ไหมครับถ้าได้คือที่ดาวเต็มฟ้าของปราโมชได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันป๊อป

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าห่างพอไหมนะครับห่างพอหรือเปล่านะฮะเป็นคำถามเนาะเป็นคำถามว่าห่างพอหรือเปล่านะฮะเรามาคุยกันช่วงนี้นะครับเนาะตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับเปิดเพลงเคลียร์เพลงกันช่วงนี้กันละกันนะกับวันสบายๆนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า9นาฬิกานะครับมา9นาฬิกานะครับ9นาฬิกา10นาฬิกาอ่ะส่งมาเปิดให้ตอนนี้เปิดกันไปตอนนี้เคลียร์เพลงกัน YouTube หลับกันหมดยังเนี่ยฮะ YouTube อ่ะฮะเคลียร์เพลงจากใครเพลงนะครับเนาะมาพี่ส่วน S99 ยังไม่นอนนะฮะกำลังกินแหนมอยู่และนิยมไทยจัดไปพี่ไผ่ลู่ลมครับคุณผู้ชมมาร้องๆหนึ่งเพลงเมื่อกี้ขอไว้จากพี่ต

แล้วแหละครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไผ่ลู่ลมนะครับไผ่ลู่ลมนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยมันๆกันในคืนนี้นะฮะ YouTube ไปกันหมดนะพากันหลับหมดแล้วนะพวกไบโพล่าทั้งหลายนะฮะนะฮะในออนไลน์ยังอยู่ด้วยกันต่อนะฮะยังไม่หลับกันเนาะยังค้างอีก1เพลงวันนี้พี่ต้นบอกว่าดีใจครับช่วงนี้อิสราเอลเนี่ยตอนเช้ากับตอนเย็นอากาศดีมากๆเลยครับที่ไทยอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะเปลี่ยนแปลงไม่ดูแลสุขภาพโดยช่วงนี้ในไทยเองเนี่ยก็เป็นช่วงหน้าฝนอยู่พี่มีฝนตกๆหยุดๆนะครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเรื่อยๆบางครั้งก็ตกเยอะตกเรื่อยๆมันปีนี้หน้าฝนปีนี้มันไม่เยอะเท่าไหร่มันเป็นลักษณะของฝนปล่อยๆยาวๆฮะไม่ได้ตกแบบถล่มทลายเหมือนปีก่อนปีโน้นที่ผ่านมาที่น้ำท่วมขนาดหนักนะฮะปีนี้ก็เบาๆสบายๆอย่างนะฮะอิสราเอลในช่วงเช้ากับเย็นอากาศสบายเลยกลางวันอาจจะกลางร้อนอาจจะร้อนหน่อยใช่ไหมฮะพี่ต้นคงบอกมานะครับแอมมาเต็มคาราเบลนะฮะมาขอหนึ่งเพลงครับเมื่อกี้ขอเพลงอะไรนะนะคืนที่ดาวเต็มฟ้าใช่ไหมครับนะฮะวันนี้มีนักร้องหนึ่งเพลงหนึ่งคนคนเดียวนะฮะงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาล่ำลาคุณผู้ฟังในแอปพลิเคชันทาง FM กันว่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนพอดีวันนี้เปิดเพลงเต็มที่เลยนะครับ

คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอนะครับเพลงนี้ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาคุมวาค้าหนึ่งเพลงครับพี่วินยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะครับปีนี้รอก่อนน้ำจากจีนกำลังมาเต็มคาราเบียบอกไว้ปีนี้ไม่ต้องกลัวฮะกรมอุตุบอกว่าปีนี้น้ำไม่เยอะคุณฟังน้ำไม่เยอะเพราะว่ามันไม่เหมือนปีก่อนโน้นที่น้ำท่วมอ่ะจำได้เนาะตอนนั้นเนาะที่น้ำท่วมภาคเหนือเชียงใหม่ท่วมเชียงรายท่วมภาคกลางนะครับมันจะมีสัก 4-5 ปีมันจะมีสักครั้งหนึ่งคุณฟังปรากฏการณ์ธรรมชาติเอลนิโญลานิญาครับนะปรากฏการณ์ที่จะแบบฝนจะตกหนักผิดปกติเอาหน้าจอดับไปแล้วนะฮะฝนจะตกหนักผิดปกตินะฮะอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของปรากฏการณ์ที่เบจะจำไม่ได้นะเอลนิโญลานิญาว่าอันไหนที่มันจะฝนตกหนักหรือว่าฝนตกน้อยมันจะสลับกันสลับกันนะฮะพี่ทุนชัยเซอร์วิสส่งภาพมาเป็นภาพเป็นดนตรีนะฮะที่เป็นร้านเหล้าที่อำเภอจอมทองเชียงใหม่นะฮะไอ้ร้านอะไรนะพี่ตอนนี้พี่คุณชายสวิตกลับหรือยังฮะกลับถึงบ้านหรือยังหรือว่าอยู่ที่ร้านเหล้าอยู่เขาปิดแล้วนี่เที่ยงคืนปิดยังครับนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะถ้าจะม่วนแต่สีจะม่วนนะฮะจอดับนะครับจอดับดับแล้วเรียบร้อยไม่ได้ฟังแล้วนักร้องซ่อนแอบคืนนี้นะฟังในแอปต่อนะฮะแหมเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะฮะนะครับมันเจอเพลงลิขสิทธิ์ไงมันเจอเพลงลิขสิทธิ์เยอะนะครับมันก็เลยดับไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนนะดีเจเป็นขอดูก่อนเอาไงดีนักร้องซ่อนแอบคงจะต้องเก็บไว้ก่อนไหมมาคุงโปเต้เนาะนะฮะไม่ได้ฟังเขาไม่ได้ฟังเพลงตอนนี้นะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงอีกสักเพลง2เพลงดีกว่ามาเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับกับที่นี่ BP Radio ยังไม่หลับกันเนาะหลายคนยังไม่หลับกันจริงๆแล้วเที่ยงคืนนี้ยังไม่ดึกนะนี่จะว่าเที่ยงคืนนี้ยังไม่ดึกนะฮะสำหรับถ้าเป็นในเมืองนะในที่ที่คนเยอะๆหรือที่ที่เป็นตัวอำเภอก็ได้อะตัวอำเภอตัวจังหวัดอย่างเช่นถ้าเป็นบุญทริกเนี่ยถ้าเป็นโซนทางนอกเมืองเนี่ยก็จะเงียบละหลับหมดละแต่ถ้าเป็นตัวอำเภออะไรเงี้ยเซเว่นอะไรเงี้ยนะฮะก็ยังคงมีคนอยู่นะอย่างตัวเมืองอุบลเนี่ยคนก็เยอะอยู่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวเมืองหลวงแล้วอย่างเชียงใหม่ก็เหมือนกันเชียงใหม่คือถ้าตัวเมืองมันก็จะกระจุกตัวถ้าเป็นโซนร้านเหล่าโซนแบบว่าคนเยอะๆพลุกพล่านเนี่ยอันนั้นก็จะเยอะหน่อยประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นโซนที่เขาเรียกว่าโซนนอกรอบนอกก็จะลำบากก็จะเงียบหน่อยนะฮะก็จะเงียบหน่อยนะครับนะฮะอ่ะ YouTube มาแล้วหรอจอดับไปนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาไงดีนักร้องซ่อนแอบจะให้เปิดไหมเดี๋ยวจะข้ามไปก่อนวันนี้มีเมื่อกี้มีคนจบมา1เพลงจะให้เปิดหรือเปล่านะนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงเย็นๆอีกสักเพลง2เพลงดีกว่าเดี๋ยวเข้ามาฟังนักร้องกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาฟังนักร้องกันเดี๋ยวจะเอาเพลงอะไรดีนะก็ดูนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับอยากได้ซิมใหม่เบอร์สวยโปรแพ็คเกจดีๆนะครับเลือกได้ที่ศูนย์บริการ True Detect นะครับมีให้เลือกกันหลากหลายโปรโมชั่นแพ็คเกจเลยนะสนใจโปรไหนก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เจอกันได้นะครับอ่ะดื้อว่าถึงบ้านแล้วจ้ะดีเจโอ้โหดื้อเพิ่งถึงบ้านแล้วนะฮะถึงบ้านแล้วนะฮะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวนะดีเจเป็นคนดูป่ะ

0: นี้เลยนะฮะตามหาคุณหายฟ้าเมลยังพร้อมเหมือนเดิมเป็นเวอร์ชันร้องสดนะฮะของพี่เมธีลาบานูนั่นเองนะครับนะฮะอ่ะดื้อถึงบ้านแล้วนะพี่คุณชายสวิตมาฟังในแอปต่อไหมหรือว่าจะหลับแล้วพี่คุณชายตอนนี้กลับหรือยังฮะกลับมาบ้านหรือยังหรือว่าอยู่ที่ร้านเหล้าอยู่นะครับวันนี้เข้าสู่คืนของวันที่15แล้วนะครับวันนี้วันพุธ15เดือนกรกฎาคมนะครับ2569ตามหาคนหายนะครับเนาะคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยอยู่ไหมฮะจะให้ลารายการหรือยังฮะเดี๋ยวจะลารายการอีกสักเพลง2เพลงจริงๆวันนี้น่าจะนักร้องน่าจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ไปฟังนักร้องที่ส่งมาเป็นเสียงดนตรีจริงนะฮะเดี๋ยวจอมันจะดับมาคุงเพลงตัวเองนี่เก็บไว้ก่อนไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเพลงอีกหนึ่งเพลงปิดท้ายเพราะว่ามะคุงส่งมาเสียงเพลงในใจมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์เพลงอ่ะจะเปลี่ยนเพลงอะไรส่งลิงก์เข้ามาจะเปิดให้จะเปิดให้หนึ่งเพลงสำหรับมะคุงนะมา
1: อาจมีวันฟ้าเป็นสีเทา
0: พี่คุณชายสุดเมื่อกี้ส่งภาพมาไปแอลร้านเหล้ามาที่จอมทองเชียงใหม่มานี่ส่งบรรยากาศให้ดูนะฮะนี่แหมจังหวะสนุกสนานนะเนี่ยนี่ขนาดเป็นวันธรรมดาคนเยอะนะพี่อันนี้ร้านอะไรนะพี่ร้านอะไรนะฮะส่งภาพบรรยากาศมาดูนะฮะจอมทองนี่ส่วนมากจะเป็นร้านเปิดเนาะร้านเปิดโล่งส่วนใหญ่นะฮะฮิวบาร์เหรอฮิวบาร์ผับโคบาร์นะฮะโซนนั้นนะฮะก็จะเป็นร้านเปิดซะส่วนใหญ่ร้านโล่งนะฮะก็ดีเหมือนกันโล่งๆดีไม่ต้องกลัวไฟไหม้นะฮะลำวงสุขสนานกันเลยทีเดียวนะส่งบรรยากาศมาดูกันนะคนนักเนาะนี่ขนาดว่าเป็นวันธรรมดาเน้อนะฮะสีจะม่วนแต่เนี่ยนะไปสุขสันต์กันได้นะครับนี่ก็ส่งมาให้ดูสำหรับบรรยากาศนะครับเนาะนี่ครับร้านบรรจงย่างเปิดใหม่ครับที่ไหนครับมาฟังเพลงต่อนะฮะร้านบรรจงย่างอยู่ตรงไหนพี่เปิดใหม่กะพี่จะยังมาเคยไปเต้อเลยอะตรงไหนฮะไม่ได้กลับจอมทองนานไม่รู้ตรงนี้มีร้านใหม่เลยเปิดบ้างแล้วนะฮะไม่ได้ไปจอมทองนานนะครับในโซนนั้นนะครับก็จะเป็นโซนที่มีร้านเหล้าเยอะๆนะฮะม่วนแต่สีจะม่วนนะครับแต่ละอำเภอแต่ละโซนแต่ละจังหวัดก็จะมีร้านเหล้าเนาะร้านเปิดโล่งๆเย็นๆชิวๆคึกคักสุขสนานนะครับนะไอ้สักเพลง2เพลงเดี๋ยวค่อยลารายการกันเนาะวันนี้เบาๆสบายๆ

ะฟ้ายังฟ้าอยู่นะครับนะอ่ะดื้อมาแล้วใช่ไหมดื้อดื้อกลับจากร้านเหล้าแล้วนะฮะเที่ยงคืนร้านปิดแล้วเนาะตอนนี้หลายๆคนทยอยกลับแล้วล่ะนะฮะพี่กุญชัยสวีทก็กลับมาแล้วนะอาคารอยู่โซนจอมทองเชียงใหม่สายใต้แวะไปอุดหนุนได้นะครับร้านเปิดใหม่นะฮะตรงข้ามกับโคบานเชียงจอมทองนะฮะร้านบรรจงย่างนี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเปิดใหม่นะพี่เนี่ยจะไม่ได้ไปจอมทองนานเลยไม่รู้คือคักสุดแสนก็ตอนนี้ร้านเหล้าก็มีเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นแต่ละจังหวัดที่เชียงใหม่ก็เยอะอุบลก็เยอะนะฮะทุกจังหวัดใหญ่ๆฮะจะมีหมดเลยก็จะเป็นร้านใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายแต่ละร้านก็จะมีเขาเรียกว่ารูปแบบซิกเนเจอร์นะครับอย่างที่จะไปที่เชียงใหม่ที่ใกล้ๆห้องจัดรายการที่ BP Radio เนี่ยก็จะมีร้านอีล่าเลืองปอยกอบสนุกดีและอีล่าเลืองปอยนะพี่คุณชายสมิทธิ์เขาจะเป็นแนวสไตล์ลำวงเพลงกำเมืองเหมือนเมื่อกี้เหมือนที่พี่ส่งมาให้ดูเมื่อกี้เลยปอยหลวงวังสแกงเนี่ยนะฮะเพลงเหนือนะม่วนนะฮะหรือลูกทุ่งหมอลำโจ๊ะโจ๊ะอะไรนี้นะฮะลำไยหายทองคำอะไรนี่นะก็เป็นร้านเปิดนั่งโล่งๆเย็นๆชิวๆนะครับก็ไปเอาบรรยากาศสุขสนานอะไรนี้นะฮะก็ได้ฟิลเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็มีร้านค้ามากมายนะฮะเนาะฟ้ายังฟ้าอยู่นะเที่ยงคืน15นาทีช่วงนี้ขอเปิดเพลงแนวสไตล์อะคูสติกกันละกันเนาะนะฮะนักร้องไม่เปิดไหมวันนี้หรือไม่เปิดเอาไว้ก่อนไหมแพทย์โบเต้จะเปิดก็ไปจบ1เพลงมาแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีลิขสิทธิ์เพลงกับโบเต้มันมีดนตรีที่เป็นอะคูสติกที่เป็นตัวของอิเล็กโทรนไหมหรือเอาไว้ก่อนวันหลังฟ้ายังฟ้าอยู่นะครับเที่ยงคืน16นาทีตอนนี้นะครับนะบรรจงย่างนะฮะย่างแบบบรรจงฮะชื่อดีเนาะชื่อดีไอ้บรรจงย่างอ่ะนะเดี๋ยวขอฟังเพลงเหนือสักเพลงนี้ไหมโบเต้โบเต้กับแจมมี่ร้องเพลงนี้เปิงขนาดเลยจะพาไปแอลนะฮะจะพาไปแอลทางเหนือนะครับนะพักสักวันก็ได้เนาะนักร้องซ่อนแอบเนาะพักก่อนเนาะมาฟังเพลงถึงประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลารายการตอนเที่ยงคืนครึ่งนะจ๊ะมาเดอะเพอครับคุยกันไปเรื่อยๆนะครับ

ังเมื่อไหร่ก็ยังเพลาะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับ The Perth นะฮะอันนี้คือคุณณัฐกิติสารนะครับแล้วก็อันนั้นลืมชื่อไปแล้วอีกคนผู้หญิงร้องลืมไปแล้วพี่ณัฐกิติสารที่ร้องเพลงไม่ต้องเป็นแฟนเก็บไงฮะที่เล่าให้ฟังนะเย็นๆฟังแล้วเพลินๆดีเหมือนกันนะครับเที่ยงคืน20นาทีกับ DJ Win ที่ BP Radio นะฮะมักคงฟังใน YouTube หรอแล้วตอนนี้เดี๋ยวอีกสักเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับเนาะนี่เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยแล้วเรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกับคุณฟังยาวเลยทีเดียวนะฮะอ๋อนี่ไงนะพี่สุนชัยสวิตบอกว่าไปมาแล้วอีล่าเลิงปอยเนี่ยอุตส่าห์ไปค้นภาพมาให้ดูนะฮะร้านอีล่าเลิงปอยนะ ไปเช็คอินมาแล้วนะครับเนี่ยไอ้คุณชายสวิตนะครับเนาะไปเที่ยวมาแล้วว้าวเพลงกระโจนี่เนาะนะฮะนี่ดนตรีจังหวะได้นะพี่น้องดนตรีจังหวะมันได้นะบอกว่าจดอ่ะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ร้านที่เดจะชอบไปที่เชียงใหม่นะในเมืองในเวียงเนี่ยนะเพราะว่ามันแบบมันโจ๊ดีมันลำวงมันม่วนดีนะฮะสนุกสนานดีนะฮะไปนั่งชิลไปนั่งชมบรรยากาศเฉยๆนะฮะนี่พี่คุณชายสุดโดม่วนครับดีเจม่วน

องไปเจอสักวันอามาเลยมาสิพี่จะแวะไปร้านคุณชายสวิตอยู่นะพี่ตัวเนี้ยจะแวะไปซื้อไอ้หลอดไฟ LED อยู่นะพี่เดี๋ยวถ้าลงไปจำทองจะไปซื้อหลอดไฟ LED นะจะบอกเดี๋ยวจะทักไปบอกก่อนว่าพี่ครับพี่เจอวินมาแล้วนะครับจะเอาไปติดที่บ้านนะครับพี่จอมทองเนี่ยหลอดมันเสียจะซื้อขาพี่พี่มีใช่ไหมขาไอ้ LED ฮะแล้วก็หลอดมันนะเดี๋ยวถ้าไปจะทักไลน์หาอะไรกันนะฮะขอราคาพิเศษนะฮะถ้าอยู่จอมทองแวะไปซื้อได้นะครับที่คุณชายเซอร์วิสครับตรงข้ามคลินิกหมอโอภาสจอมทองนะฮะของถูกราคาดีนะฮะขายของให้เลยอ่ะนะ

มาคุงเวิร์คขอพักสายตาแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุงจะเปิดให้ฟังอยู่มาคุงจบเพลงนี้มาคุงเดี๋ยวจบเพลงนี้เดี๋ยวจุนจะเปิดเพลงไอ้ที่เราส่งมาให้ฟังนะครับเสียงเพลงในใจ SBF ที่เป็นคอนเสิร์ตนะ

พลงดังเลยนะครับจาก AI นะครับสายลมจะปวดนะครับนี่ใครเป็นคนแต่งเนาะเขาไม่ค่อยปรากฏตัวนะครับเราเห็นเลยว่าเป็นใครนะเป็น AI นะฮะตั้งร้องนี่ก็เป็นเสียงปลอมนะเสียง AI นะครับเผื่อป้าๆลุงๆฟังที่บ้านเอ๊ะทำไมเสียงใครเพราะจังเลยนะฮะเสียงจากคอมพิวเตอร์มันร้องเองนะฮะเขาแต่งให้มันร้องนะครับเดี๋ยวปิดท้ายคืนนี้กันดีกว่าเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันวันนี้อยู่ยาวถึงเที่ยงคืนครึ่งเลยนะครับทางบุญทริกด้วยนะวันนี้ฝนตกนะครับที่อุบลนะฮะเย็นๆฉ่ำๆเลยนะครับทางอุบลก็น่าจะนอนหลับสบายบางคนเปิดเพลงทิ้งไว้แล้วก็หลับไปเลยใช่ไหมครับสูตรจะตกอยู่สางทางโซนอุบลจุดเดียวมั้งนะใกล้ๆกันอำเภอจังหวัดแถวๆโซนนะแล้วก็ฝั่งประเทศลาวด้วยนะครับที่มีฝนฟ้าตกลงมาทั้งทางทางลาวด้วยนะที่แอบฟังอยู่นะฮะส่วนในไทยตรงนี้ที่เชียงใหม่ไม่มีฝนนะครับกรุงเทพก็ไม่มีเนาะนะครับไม่มีฝนฟ้าอากาศแต่ก็อากาศสบายๆนะครับเนาะเที่ยงคืนครึ่งแล้วครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับเลือกเด็ดใหม่เบอร์เลือกเด็ดเบอร์มงคลเบอร์สวยนะครับเลือกเบอร์สวยๆเบอร์มงคลเลือกเบอร์โปรดีๆนะฮะเลขซิมจาก True Detect ด้วยนะครับฝากด้วยกันละกันจ้าอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปยำปูม้าจัดยอดนะครับไปนัวไปซับกันได้นะครับที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยเปิดบริการทุกๆวันช่วงเย็นเป็นต้นไป 4-5 โมงนะฮะทานกับข้าวอร่อยมากหมูกรอบวันก่อนนี่เจวินไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสั่งหมูกรอบไป2ถ้วย2ชามเบิ้ลเริ่มทีเดียวอร่อยเกินเลยเบิ้ลไป2ชามทีเดียวนะครับไปทานกันได้ที่ยำปูที่ร้านจะยาวข้าวต้มบาทเดียวนะครับสาขาแยกหลุยส์สังกำแพงเชียงใหม่แล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะฮะนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะวินปิดท้ายด้วยเพลงของมาร์คคงที่ฝากมาเดี๋ยวให้ไปพักสายตาก่อนมีคุณผู้ฟังใน YouTube บอกว่าขอพักสายตาก่อนว่าเดี๋ยวประมาณตีสองจะตื่นมาดูบอลคู่วันนี้นะฮะรอลุ้นกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้น้องของรอดไม่มาไม่ได้มาให้ลายแทงว่ะงั้นปิดท้ายด้วยเพลงนี้กันแล้วกันครับล็อกหนึ่งเพลงครับเสียงเพลงในใจฉันของวง SPF แล้วก็เดี๋ยวทาง YouTube จบเพลงนี้ก็อาจจะปิดเลยเนาะปิดเลยเนาะใน YouTube นะส่วนทางออนไลน์เดี๋ยวฟังเพลงต่อยาวๆ24ชั่วโมงเลยกับเพลงพอยุค902,000ใครที่จะหลับแล้วก็อาจจะเปิดฟังข้างๆเอาวางทิ้งไว้ให้เพลงดังทั้ง

พลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงพล็อตได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ line ID FM 975

0: เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio
1: คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ TBP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

ณกำลังฟัง BP Radio Online อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมง

คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862